0: ี้เซอร์วิสพลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: ชั่งน้ำหนัก
7: Allwell
8: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
9: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
10: ์กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP74 เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
12: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
14: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
15: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
16: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
15: Green News
17: โดย
6: ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
17: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นกับเวลาของ Green News นะคะรัฐบาลออสเตรเลียเขาเปิดข้อมูลค่ะกรณี AI Agent ที่พัฒนาโดย Open AI เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเข้าถึงไฟล์บางส่วนทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ข้อมูลภายในซึ่งจากหลักฐานที่มีในตอนนี้นะคะบอกว่ายังไม่พบว่าระบบเครือข่ายของรัฐบาลถูกเจาะในวงกว้างแต่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะยอมรับได้โดยรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้รวมถึงตรวจสอบด้วยนะคะว่าเหตุใดระบบของรัฐบาลถึงไม่สามารถตรวจจับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ตั้งแต่แรกขณะเดียวกันนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ Open AI ที่ใช้เวลานานกว่าจะรายงานเหตุการณ์ให้รัฐบาลออสเตรเลียได้รับทราบทั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่ออสเตรเลียกลับเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อวันที่10กันยายนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้า8โมงเช้ากลับมานะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
18: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmaโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: เงียบกิ๊บสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีอ้อมครับเป็นไงคะมีคุณผู้ฟังส่งมาเลยบอกว่าพี่อ้อมจะต้องเดินตากฝนมาแน่ๆเลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็สวดมนต์มาเรื่อยๆค่ะ
1: เขาใส่เสื้อฝนมาเลยค่ะ
2: จริงๆเวลาฝนตกเราควรจะเดินร้องเพลงป่ะมีเพลงอะไรที่ร้องตอนเดินแล้วฝนตกดีบ้าง
3: วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้าง
2: ไหมเนาะเธอ
1: แล้วเป็นงานแล้วเธอมายังไงอ่ะ
2: ฉันก็เดินมาม
1: ันหนักมั้ยข้างนอกมันหนักมากมั้ย
2: อยู่บ้านเถอะค่ะ
1: จริงขนาดนั้นได้หรอ
2: จริงๆมันไม่ได้หนักแต่มันมาเรื่อยๆหรือรู้จักเพลงเรื่อยๆมาเรียงๆป่ะ
1: นกบินเสียงไปทั้งหมู
2: ่ตัวเดียวมาได้คู่
1: เหมือนเจ้าอยู่เพียง
2: เอกา
1: เอกา
2: ลำลำใจร้อนร้อน
1: อกสะท้อน
2: นอน
1: นอนใจข้าดวงใจยายนี้นะ
2: โหแก้วตามามั้งเมิน
1: โบต
2: ่อตอนนี้แม่ส่งข้อความมาแล้วแม่ต่อเลยรู้ไหม
1: ใครรักเจ้าวะเหมือนพี่
2: เฝ้า
1: เจ้าห่างเหินรู้ไหมว่าพวกพี่ร้องเพลงอะไร
2: พี่ยังไม่รู้เลย
1: ไม่เรียนหรออุ๊ยนี่เหมือนด่าเลยนะเหมือนด่าเลยนะว่าไม่เรียนหรอไม่นะคือพี่อยากรู้เพลงนี้เพราะว่ามันเรียนในโรงเรียนอะมันเป็น
2: มันเพลงอะไรวะ
1: วิหกเหินลมเอ้ยไม่ใช่นี่ว่า
2: อันนี้ไม่ใช่อ
1: ันนั้นแสนสุขสมนั่งชมวิหก
2: อยากเป็นยกเลือกเกิน
1: อันนี้กันเอกว่า
2: อันนี้น่าจะวงแกนเอกหรือว่าวง
1: ขอโทษขอโทษขอโทษงั้นพี่ปิดคำถามนะ
2: ไม่ต้องเรียนอันนี้ไม่ต้องเรียน
1: ขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษ
2: อันนี้ไม่รู้แกนเอกหรือชาตรีมันจะมีรุ่นๆนะรุ่นพี่เขาอะ
1: มันขี่ๆกันมาเนาะ
2: ใช่ไหมมันก็ฉันเคยไปดูคอนเสิร์ต
1: ฉันร้องได้ด้วยไง
2: เธอต้องร้องได้อยู่แล้วอันเราต้องโตมาฉบับร้องได้จ้ะเมื่อวานนกขมิ้นเหลืองอ่อนจะทำแล้วจะนอนไหนเอ้ยนั่นอะเธอถกอะไรกัน
1: โอ้ไปหาฟังอย่างที่พี่บอกอะมันเป็นเรื่องของแบบมันพูดถึงนกขมิ้นไงว่านกขมิ้นมันแบบมันนอนมันเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆไง
2: นกลมเมื่อวานเขาบอกเป็นนกกระเบ้า
1: แล้วผมก็บอกว่าโบไปฟังสิเพลงมาเศร้ามากเลยนะนกขมิ้นเนี่ยมันแบบมันต้องฝากคนอื่นเลี้ยงลูกไงแล้วฟังหนึ่งอ่านก็เงียบรู้ตึกตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็เอ๊ะโบมันไม่ใช่นกขมิ้นนะมันนกกาว่าวนี
2: ่มันหลายนกเหลือเกินเหตุเกิดมาจากเสากินรีทีเดียว
1: บางครั้งเขารู้ว่าตีกันนิดนึง
2: คือตอนเด็กเราจะรู้แล้วเราจะแม่นพอโตมาปุ๊บคุณผู้ฟังไปเจ้าสาวไม่กลัวฝนอะไรหรออ๋อถ้าเดินฝนตกตอนนี้ให้ร้องเจ้าสาวไม่กลัวฝน
1: แต่จริงมันร้องมันคือเจ้าสาวที่กลัวฝนไหมหรอ
2: ใช่เจ้าสาวที่กลัวฝนแต่ว่าจริงๆตอนนี้เจ้าสาวน่าจะกลัวหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้แขกอาจจะไม่อยากไปงานต้องรักกันมาก
1: สมมติว่าฝนแบบนี้แล้วเจ้าสาวไม่กลัวฝนแล้วคนกลัวเจ้าสาวคนนั้นนะจริงๆเธอทำไมจะไม่กลัวฝนเธอแปลก
2: แล้วถ้ามันจะตกถึงวันที่27อย่างนี้เธอต้องกลัวบ้าง

0: เลยอ่ะ
1: โอ้เหรอ
0: เยอะมากแต่ฉันก็แบบเออช่างมันเหอะเอาไปแล้วแล้วคุณคนขับรถของข้าพเจ้าก็ยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยฉันก็ไม่มีเวลาจะล้างแบบเอาแค่ล้างขี้นกออกก่อนวะคือไม่มีเวลาฉันต้องมาแล้วฉันก็ขับรถมาทั้งขี้นกอ่ะคน
1: ต้องทะเบียนรถเลยเอา2ตัวไม่ต้องบอกทั้งหมดเอา2ตัวหลัง
0: 88
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เลยโดนขี้นก88
1: คือถ้า
0: ถามใหม่สิทะเบียนอะไร
1: ทะเบียนอะไรไปถึงแปดแปดเนี่ยเหรอคือนกมันแปดใส่คือไม่เคยได้ยินเหรอถ้าอันโดนบนหัวอันน่ะมันจะโชคดียิ่งกว่าโดนรถอีกนะ
0: ไม่เป็นไร
1: อ
0: ัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: เพราะมันสวยแล้วไงที่โดนที่เล่าคือฝนตกหนักมาก
1: แล้ว
0: จนมันล้างขี้นกผมหมดเลยผมดีใจมากเลยทุกคนเท่าเทียมกันเข้าใจป่ะผมรู้สึกว่าเออในมุมนึงเนี้ยการเกิดฝนตกก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันได้เนาะในประเทศที่ไม่ค่อยเท่าเทียม
1: แล้วคุณลองไปถามคนที่เขาเพิ่งล้างรถมาเมื่อวันพุธดิเขาอาจจะรู้สึก
0: ก็เหมือนกันไงก็เท่าเทียมไงฉันก็รู้สึกว่าเท่าเทียม
1: เออฟังบอกนกน่าจะท้องเสียไหมคะ
0: โอ้โหแรงมากอ่ะ
1: คือมันแปรดแบบนั้นระหว่างนกกินมาเยอะที่ตัวบิ๊กหน่อยกับท้องเสียก็เป็นไปได้อ่ะ
0: ฉันว่าทุกอย่างรวมกันอ่ะคือกินมาเยอะแล้วคงกินไม่ดีด้วย
1: อาจจะไปได้ของเสียๆนิดนึงเอาวันนี้วันไหว้พระจันทร์ค่ะ
0: เอาวันนี้เหรอ
1: แล้วเราทำยังไงดีอ่ะไม่รู้จะเห็นพระจันทร์ไหมดูทรงถ้าตกแบบนี้พระอาทิตย์ยังไม่ออกเลยค่ะคุณฟ้า
0: ไม่เป็นไรก็ไหว้ไปเขาก็ต้องมีทิศใช่ไหม
1: เราไหว้เป็นซิมโบลิกอยู่แล้วเพราะสิ่งที่สำคัญเราไม่ได้ไหว้ตัวพระจันทร์ปะเราเป็นไหว้ในสิ่งอื่นใช่ไหมอยากให้ช่วยโปรโมทเรื่องเลือกตั้ง
0: ประกันสังคม
1: แน่นอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะต้องพูดกันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ายังไงก็ต้องพูดเมื่อวานน้องเฟียสส่งข้อความมาเลยพี่อ้อมช่วยโปรโมทให้หน่อยแบบพูดใน Green Morning Show ให้หน่อยก็เลยบอกว่าเมื่อวานเราก็พูดไปคร่าวๆนิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องพูดอีกเพราะออฟฟิศเราก็ส่งข้อความกันอยู่นะคะตั้งแต
0: ่เตือนในกรุ๊ปใหญ่กันหมดเลยฮะ
1: แล้วเตือนแล้วอะ
0: แล้วเขาบอกว่าต่อให้ไม่ลงทะเบียน
1: อย่างที่เขาเคยบอกให้เราไปลง
0: ตอนแรกเขาบอกว่าต้องลงทะเบียนก่อนเมื่อวานที่ผมพยายามลงผมลงไม่ได้ด้วยนะอ้อม
1: ไม่ได
0: ้ผมไม่เข้าใจทำไมผมลงไม่ได้แต่เขาล่าสุดของล่าสุดมาก็คือต่อให้ไม่ลงทะเบียนก็สามารถไป
1: เลือกตั้ง
0: ได้เลยนะฮะ
1: แต่วันนี้เขาบอกว่าวันที่25เราจะได้สถานที
0: ่
1: ดูลึกลับดีจังเลย
0: เออจริงๆ
1: ทำไมต้องเลือกลับเนี่ยคือเราจะเลือกตั้งประกันสังคมแต่เราจะต้องรอรับเมสเซจวันนี้วันที่ 25ว่าเราจะต้องไปที่ไหนคือจริงๆนิดนึงอะนะคะประกันสังคมเราดูติดต่อยากมากกว่าคอลเซ็นเตอร์อีกอะคอลเซ็นเตอร์นี่เปลี่ยนเบอร์นี่คอลเซ็นเตอร์รู้แล้วนะเธอฉันโดนทัวร์ทวงหนี
0: ้
1: เธอต้องฉันต้องรู้สึกยังไงฉันโดนทัวร์ทวงหนี้อะ
0: นี่ทุกเธอโดนจริงๆเหรอ
1: ฉันโดนจริงๆโทรศัพท์มาทวงหนี้ฉันอะแล้วเธอคิดว่าฉันจะไปยืมเงินใครวะโทรทวงหนี้คุณฟังเราต้องติดแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งไปนะคะแต่ว่าเราไม่รู้เลยอ
0: ่ะในพูดเรื่องนี้แล้วนะครับขอเข้าเรื่องนี้เลยประกันสังคมนะครับเขาบอกว่าจะส่ง SMS ให้ในวันที่25กันยายนนี
1: ้
0: ในการแจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะเกิดขึ้นวันที่27ซึ่งก็คือวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์
1: แล้วถ้าเราไม่เคย
0: นี่ไงเห็นไหมมันจะมีอะไรให้เรา มันจะมีเงื่อนไขแบบ
1: แล้วทำไม
0: ก็ทำไมไม่แจ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
1: แล้วทำไมไม่แจ้งไว้ก่อนเพราะถ้าบางคนไม่ชัวร์เกิดไปผิดที่ไม่ได้จองตั๋วแล้วถ้าอย่างเราไม่เคยแจ้งอ
0: ่
1: ะ
0: อันก็ไม่เคยแจ้ง
1: แล้วเราต้องทำไง
0: อ
1: นุโลมว่าอะไร
0: อ่ะเขาบอกว่าจะแจ้งให้ก่อนนะสำหรับเขาย้ำอีกทีนะสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้ว
1: แล้วเราไม่ได้แจ้งนี่คุณผู้ฟังบอกว่าบ้านอยู่หลักสี่เช็คแล้วก็บอกว่าต้องไปลาดลี
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ถ้าเป็นฉันก็ท้อเช็คในแอป
2: คนที่ลงแล้ว
1: แต่คนที่ยังไม่ลงไง
0: ซึ่งประกันสังคมจะไม่มีการแนบลิงก์ใดๆใน SMS นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญว่าคุณได้ SMS นะและมีลิงก์แปลว่าปลอมนะคะจะไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวไม่มีการขอรหัสผ่านและไม่มีอะไรให้ดาวน์โหลดในทั้งสิ้นตรงนั้น
1: ไม่มีอะไรเคลียร์เลยอ่ะ
0: จาก SMS นะฮะห้ามทำธุรกรรมประกันวิชาชีพเขาบอกมาแบบนี้นะครับ
1: เข้าใจอันนี้ดี
0: ลองคลิกเข้าไปที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus เนี่ยเมื่อวานพี่อ่านเข้า SSO Plus อ่ะ
1: ไม่ได้
0: เข้าไม่ได้อ่ะ
1: โดได้อยู่นี่คุณฟังบอกมาสองอันตลกมันส่งเข้าเมลให้สถานประกอบการตอนตีสี่ค่ะบอกใครวะตีสี่
0: ก็ไม่เป็นไรก็ตื่นมาเจอไง
1: ถ้ามีแอปประกันสังคมเดี๋ยวพี่โบกลับไปดิน
0: ี่ฉันมีเนี่ย
1: ถ้ามีแอปประกันสังคมสามารถตรวจสอบได้ในแอปค่ะ
0: ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอ่ะฉันลองลงใหม่ก็แล้วกันอ่ะ เลขบัตรประชาชนเมื่อวานลงแล้ว
1: คุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนก่อนก็

0: เช็คได้ค่ะพี่ที่ทำงานไม่ได้ลงก็ขึ้นเหมือนกันค่ะกทมอิงกับเขตที่อยู่อาศัยแต่ไม่ได้อิงกับเขตเลือกตั้งเดิมใช่ป่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าอิงกับเขตเลือกตั้งเดิมอ้อมก็จะรู้ว่าอ้อมต้องพุ่งตรงไปที่ไหน
1: หรืออันไม่มีสิทธิ์ประกันตนว่าเรามี
0: ไม่มีมียังไงก็มีบริษัทเราเป็นบริษัทมหาชนด้วยนะ
1: เออคือผมลงไม่ได้เมื่อวานผมยังไม่กล้าบ่นเลยเพราะผมว่ามันอาจจะเป็นชั้นเองที่ผิดใช่ไหม
0: อันมีสิทธิ์เราจ่ายเงินประกันสังคมเราจ่ายเบี้ย
1: ไม่อยากบ่นซีซัวไง
2: ไปตรงตัวนี้ดูไหมคะเผื่อพี่อันเคยลงแล้วหรือเปล่า
0: โบมันเช็คแค่ชื่อคนอื่นได้ป่ะโบไม่ได้ต้องโหลดแอปอีกมา
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกันตอนเบรกนะ
0: เราก็ต้องทำกับคุณผู้ฟังแล้วยิ่งถ้าฝนตกแบบนี้มันอาจจะชวนให้เราท้อสักนิดนึง
1: โทษฝน
0: เอาเธอไม่โทษเหรอเพราะกลัวฝนไม่ต้องเจ้าสาวหรอกคนธรรมดาเนี่ยแหละตอนเนี้ย
1: ไม่ฉันโทษดาว
0: โอ้ตายแล้วร้องยังไงนะ
1: ต้องโทษดาวโกรธสายลม
0: แต่ตอนนี้เธอโกรธใครก่อนนะ
1: ไม่เห็นดาว
0: เออพระอาทิตย์ยังไม่เห็นเลยคุณผู้ฟังบอกว่านกน่าจะกินบลูเบอรี่ขี้แตกครับ ขอโทษ
1: นกกินหรูนะจ๊ะ
0: กินหรูกับเราอีก
1: ในบรรดาเบอร์รี่เนี่ยบลูเบอรี่เป็นสิ่งที่นำนะในเรื่องของคุณค่านะคะ
0: ชอบนะแต่ต้องลูกใหญ่หน่อย
1: โอเคกินไปเถอะถ้ามีกิน
0: มีก็กิน
1: ล้างก่อนนะ
0: ก็ต้องล้างแต่ว่าถ้าล้างแล้วแช่บางทีก็ลำบากเงินนะเข้าเว็บไปใส่เลขแบบประชาชนได้เลยค่ะเขตที่เลือกคิดว่าอิงมาจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือไม่ก็ที
1: ่เป็นบ้านค่ะเนี่ยเมื่อวานพี่อันโหลดดิ้งอยู่ 5-6 นาทีอะแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นมาบอกว่าแบบเออให้ลองใหม่นะอย่างเงี้ยผู้ที่ลองใหม่นะนี่คือไม่ได้มีเวลาไง
0: คุณผู้ฟังบอกว่าเข้าเมื่อวานนี้ค่ะต้องผ่าน True ID เท่านั้นฮะไทย ID หรือ True ID
1: ไม่รู้
0: อียังอะ เลือกตามที่อยู่ของสปก.
1: ไม่เห็นไหมคือได้ก็ไม่ได้ไม่มาแล้วก็ไม่ได้คือไม่บอกว่าเป็นอะไรอ่ะ
0: ไม่บอกเหตุ
1: เออหมุนไปเรื่อยๆอ่ะของพี่อันนะ
0: เหมือนในหัวเราจากที่คุยกับเพื่อนๆคนที่ลงทะเบียนจะได้เขตตามทะเบียนบ้านและคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะยึดจากตำแหน่งที่ตั้งออฟฟิศค่ะเอาเข้าไปอีก
1: แต่เป็นอันว่าขอร้องให้ใส่ใจแล้วไปเถอะ please นะฮะเพื่อพวกเรากันเองผมก็จะทำเพื่อทุกคนก็ต้องทำเพื่อผมด้วยเหมือนกันจริงๆเราทำเพื่อกัน
0: และกันคุณผู้ฟังถามว่าคนที่รับบำนาญเนี่ยมีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งไหมคะเพราะว่าเขายังรับบำนาญโดนหักแต่มันไม่ต้องหักแล้วปะมีชื่ออยู่รับบำนาญนี่เป็นราชการใช่ไหมถ้าราชการราชการไม่น่าลงได
1: ้ราชการไม่น่ามีเน
0: า
1: ะ
0: ราชการไม่น่าลงประกันสังคมอะพี่อันหนูเจอขึ้นอะไร
1: อะไรขึ้น
0: ขี้นกตะขบตลอดนกกินลูกตะขบ
1: อ๋อเหรอผมไม่รู้ผมแยกไม่เป
0: ็นอ๋อหรือว่าลูกตะขบที่หล่นใส่รถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพี่อ้อมครับตามเพลงนกขมิ้นหน่อยนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนเลย มันเป็นเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะ
1: มันยาวมากเลยนะเนื้อเพลงมันไม่ซ้ำเลยมันไหลไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ก็ขยันแต่งอ่ะ
1: แต่มันเพราะมากเลยนะอ้อม
0: เพราะไม่เถียงรู้จักเพลงนกขาวบินข้ามเขาไม่ใช่ของเราเฝ้าแต่แลมองไหม
1: ตัวเมียตีปีกพับๆเหรอ
0: ตัวเมียตีปีกพับๆตัวผู้ขันลับ
1: จุกรูจุกรู
0: เออตั้งแต่เช้าเล
1: ยอย่าสิอย่าทำให้คนรู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้เยอะนักสิหลายคนก็เคยส่งข้อความมาไม่คิดเลยค่ะว่าคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้จนกระทั่งมาฟังเพลงวันนี้โชว
0: ์ผู้ฟังจะไม่คิดผู้ฟังเราต้องค่อยๆเราค่อยๆใส่พฤติกรรมของเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในกรอบของด็อกเตอร์เขาเป็นด็อกเตอร
1: ์มานิดนึงฮะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ผมถามว่าอ้อมเปียกไหมอ้อมบอกโอ้ยน่ากลัวน้อยกว่าเมื่อวานตอนเดินกลับบ้านเออจริงเมื่อวานตอนผมกลับบ้านผมก็เห็นอยู่รถตำรวจเต็มไปหมดเลยเสียงวุ้บวับปิ๊บวับไฟวอลแล้วรถติดมากกว่าปกตินิดนึงผมเออเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็ปล่อยมันผ่านไปว่าเออช่างนึกในใจว่าคงมีคนป่วย
0: แต่ตัดมาที่ทางฝั่งนี้เดินอ้อยอิงเลย
1: อ้อยอิงไทยมุงค่ะ
0: แต่คนละฝั่ง
1: อ้อมก็มุงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามี
0: เมื่อวานเราแปดโมงกว่าที่เราแยกกันหลังจากเมาส์กันคนละเรื่องผู้ฟังต้องรู้ว่าอันนะเขาเดินกลับมาใช่ป่ะเขาฟังภาษาอังกฤษ
1: อะไร
0: ชงชิงชงชิงอะ
1: ผมฟังข่าวภาษาอังกฤษ
0: เขาฟังในขณะที่อ้อมยื่นเรื่องบางเรื่องให้เขาดูแล้วอ้อมก็บอกเลยว่าเธอดูความเจริญของเราที่ต่างกันในขณะที่เธอฟังภาษาอังกฤษเขากำลังฟังเรื่อง AI
1: เธอดูดิว่าฉันข่าวที่เขาเตือนเรื่อง AI เขาไปพูดกันในการประชุม UN อะไรอย่างเงี้ยฉันก็เล่น
0: ออสเตรเลียด้วยใช่ป่ะ
1: เออออสเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเอาทีละเรื่อง
0: แล้วอ้อมก็ยื่นให้เขาดูแล้วเธอดูดิฉันดูข่าวอะไร
1: กำลังเป็นข่าวเมาส์มอย
0: แล้วแบบชีวิตคืออะไรก่อนแล้วเราก็เมาส์กันเมื่อวานเราเมาส์ไม่นานใช่ป่ะคะประเด็นพอเมาส์ไม่นานเสร็จก็แยกกันกลับคุณอั๋นก็เอ้าไปขับรถกลับบ้านใช่ไหมแล้วคุณอั๋นเขาก็จะต้องผ่านเส้นนี้ถูกป่ะ
1: เออ
0: รถขี้นกของคุณอ่ะ
1: ใช่
0: คุณจะต้องผ่านตรงนี้แต่อ้อม
1: ผมก็งงว่า มันมีคนมุงเยอะมากรถหยุดเยอะมากแล้วรถว่าไฟบ่อๆอ่ะผมไม่รู้มันคือรถอะไร
0: ปีปอเป็นรถของ
1: กู้ภัยค่ะรถตู้ใหญ่ๆ
0: เป็นกู้ภัยซอยถ้าคุณผู้ฟังนึกออกก็จะเป็นซอยที่มีสถานทูตอิสราเอลหรือว่าซอยที่ทะลุวัฒนาได้อะค่ะ
1: ซึ่งตอนแรกเราก็เอ๊ะมันมีอะไรกับสถานทูตหรือเปล่
0: า
1: แต่ปรากฏว่า
0: สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เวลานี้นี่ผิดนะ
1: มันประมาณ 8:00 นนิดๆเนาะ
0: 8:00 นนิดๆคือเรื่องกำลังจะจบแล้วถามผม
1: เป็นชายคลั่งคนหนึ่งนะฮะใส่กางเกงขาสั้นนะสีน้ำเงินเข้มเสื้อสี
0: เขียว
1: นะครับถือมีดเลยนะฮะวิ่งไล่ทำร้ายคนตรงนั้นนะแล้วก็พังร้านค้าปีนศาลพระภูมิหรือศาลพระภูมิ
0: ถ้าใครเคยไปทานอิตาเลียนอะโรซาโน่คือเดินออกก่อนเข้าร้านหรือเดินออกมาเราจะเห็นมีที่ตั้งตอกเลยอะเขาพังเฮี้ยนเลยอ่ะเขาถึงขั้นอ่ะ
1: ใช้คำว่าคุ้มคลั่งได้เลยนะครับแล้วก็ทำลายทรัพย์สินริมถนนคือเละอ่ะนะฮะถนนคือข้าวของกระจัดกระจายกันไปหมดแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวรถของรถเข็นพลิกคว่ำทุบกระจกร้านแตกระเนระนาดกันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4ราย
0: ค่ะ
1: นะครับหนึ่งในนั้นถูกของมีคมฟันที่ศีรษะเลย
0: ค่ะเพราะว่า
1: ก็คือมีดนั่นแหละ
0: ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคือถ้าใครเดินอยู่เมื่อวานตอนผ่านไป เส้นนั้นอ่ะจะเห็นเลยคนมุงแต่ว่ามุงไกลๆใช่ป่ะ คือก็น่าจะมีจุดที่ใหญ่ๆอยู่แถวๆคุณไม่เคยสังเกตใช่ป่ะมันชื่อร้านอะไรนะพิงแฮร์คัทอ่ะแล้วมันจะมีร้านกาแฟตรงนั้นอ่ะอ้อมอ่ะกลัวจะตายเพราะว่าห้องแถว1ห้องเขาซอยเป็น2ล็อกซ้ายขวานะ คุณลองนึกสภาพห้องแถว1ห้องอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก มันเคาน์เตอร์เดียวก็ว่าเล็กแล้วใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้แยกเป็น2เคาน์เตอร์อ่ะ2ฝั่งฝั่งนึงเป็นร้านตัดผมฝั่งนึงร้านกาแฟ
1: มันก็จะเล็กลงไปอีก
0: มันเล็กลงไปอีกแล้วร้านตรงนั้นน่ะมันมืดแล้วนี่อ่ะเคยยืนเฝ้าเพราะอะไรรู้ป่ะเคยมีโฮมเลสอ่ะเข้าไปในร้านนั้นตอนเช้าแล้วเราเห็นพนักงานอยู่ในร้านเราก็แบบยังไงเพราะเรายังกลัวโฮมเลสเลยขนาดที่โล่งอ่ะเราก็ยังรู้สึกจะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะอ้อมเคยเล่าให้คุณอ่านฟังค่ะคุณผู้ฟังว่าบางทีอ่ะเราจะมีโฮมเลสเป็นแนวร่วมของเราเนี่ยบางวัน4นะแล้วคุณเห็นที่อ้อมบอกอ้อมจะเล่าเขาเลยอ่ะว่าบางคนปลูกเหมือนแบบเป็นบ้านชั่วคราวอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะที่คุณอ่านแบบว่าเอากล่องขึ้นมาแล้วก็ยืนแพ็คของหรือบางคนก็นอนอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะป้ายรถเมล์แล้วบางคนก็อาละวาด
1: ครับ
0: เนี่ยเราจะมีหลากหลายสไตล์ไงแล้วคิดเอาดิถ้าเมื่อวานอ้อมเดินฝั่งนู้นหรือเขาย้ายฝั่งแล้วเจ็บหมดเวลาเดียวกันเลยอ่ะถ้าเขาย้ายฝั่งอ่ะ
1: สิ่งที่จะเตือนคือผมคิดว่าพวกเราควรดูตามาตาเหลือกันนี่คือคำเตือนนะไม่ใช่คำด่า
0: เดี๋ยวอันดูมันด่าเอาใหม่
1: ไม่จริงจริ
0: งเตือนด้วยความระมัดระวังได้ไหม
1: คือผมว่า
0: ตามาตาเหลือ
1: เราคนเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้คือเดินก้มหน้าก้มตาเข้าใจป
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หูเนี่ย
1: บางคนใส่หูฟังบางคนก้มเล่นมือถือแล้วก็เงยเป็นระยะพักๆบางคนเดินเฉยๆยังสะดุดเลยแต่นี่สมมติถ้าคุณใส่หูด้วยแล้วคุณยังก้มหน้าก้มตาอีกคุณจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
0: ถูกต้องนะคะต้องพูดคำนี้เพราะเมื่อวานในสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะดีว่าไม่ใช่คนนี้เพราะอะไรเมื่อวานตอนเดินมาใช่ป่ะอยู่ๆมันก็จะมีคนที่เตรียมไปวิ่งพี่อ่านคุณผู้ฟังแล้วอ้อมก็แบบนี่ขนาดเป็นคนเดินลอกแรกแล้วเลิกลากเองแล้วชนิดที่คนคงคิดว่าอ้อมเป็นคนมีปัญหา มาข้างหลังแบบอ้อมไม่รู้ตัวเลยนะ
1: แต่เขามาทำอะไร
0: ไม่เขากำลังเขาวิ่งมาแล้วเขาหยุด
1: แต่เขามาใกล้ใช่ไหม
0: เขามาใกล้มากคือจะบอกว่าคุณฟังต้องระวังอย่างที่พี่อันบอกเลยคือเรื่องของการฟังเพลงการดูจอหรือบางคนไลฟ์อยู่อะไรแบบเนี้ยมันต้องตัดทิ้งเหมือนกันนะ
1: คือถ้าคุณจะฟังเพลงแล้วคุณใส่หูอ่ะคุณผมแนะนำนะ
0: เปิดให้ไม่แบบ
1: คุณต้องใส่ข้างเดียวหรือไม่งั้นคุณต้องเลือกไอ้เดี๋ยวนี้มันมีเอียร์โฟนเฮดโฟนที่มันแบบ
0: ใส
1: ่มันใส่ข้างนอกได้แล้วไม่กวนคนอื่นด้วยนะ
0: แต่แล้วอีกอันนึงก็อย่าไปตัดเสียงแบบเคลียร์ขนาดนั้นคือควรจะต้องได้ยินสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยเพราะว่าเขาถึงบอกว่าเวลาไปอันตรายที่ไหนอ่ะเราจะยังได้ยินการเตือนของ
1: เธอเคยใช้ป่ะเธอเคยเห็นหูฟังอะไรป่ะหูฟังไอ้รุ่นเนี้ย
0: ที่มันหนีป่ะ
1: มันแค่แขวนหูไว้เฉยๆแล้วมันโค้งไปข้างหลังนะฮะมันเป็นตัว U แล้วเสียงแล้วก็ใส่วิ่งได้แบบดีมากเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ใส่ในรูหูนะอ้อม
0: มันหนี
1: เราได้ยินเสียงเพลงเพราะเขาส่งเสียงเพลงผ่านกระดูกอ่อนที่หูนี่คือเรื่องจริงนะนวัตกรรมมากผมตื่นเต้นมากเลยผมซื้อมาไม่ได้แพงมากด้วยคือไม่เข้าถึงอ่ะมันเอาไว้สำหรับที่คุณใส่วิ่งใส่เดินในหมู่บ้านบนถนนแล้วคุณได้ยินรถไม่ต้องบีบแตรนะแค่รถมาเรายังได้ยินเสียงเครื่องอยู่เลยแต่เราได้ฟังเพลงแล้วเสียงเพลงคนอื่นไม่ได้ยินด้วยนะเพราะมันผ่านกระดูกอ่อน
0: ตัดกระดูกฉันยังอ่อนอยู่ไหม
1: เออดีผมชอบอ้าว
0: ฉันมีนะ
1: กระดูกไม่แน่แต่ปัญญา
0: อ่อน
1: รอเล่นรอเล่นผมยังไม่ได้พูดนะผมจะพูดถ้าไม่อ่อน
0: คือเขาว่าบุรีเทียมตั้งแต่เช้าวันนี้อ้อมเป็นเหยื่อทางสังคม
1: นอกเหนือจากนั้นหลังจากที่เจอชายคุ้มคลั่งแล้วนะฮะเมื่อวานตอนสายๆนะครับก็มีรถไฟตกรางอีก
0: ลมไม่มาลมเสีย รถไฟลมเสียนะเขาไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ฟัง
1: จริงๆฮะตรงจุดที่ชนกับรถเมล์น่ะตรงนั้นนั่นแหละตรงจุดเดิมข้างหน้าไอแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะตรงแยกอโศกกับเพชรอ
0: ่
1: ะ
0: ตรงพระราม
1: ตากอโศกไปกรัชดา
0: เตรียมที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเพชรบุรี
1: ตรงนั้นเลย
0: รถไฟลมเสียในที่นี้คือลมของรถไฟไม่มาค่ะจริงปะล่ะ
1: รถไฟลมตกใช้คำนี้จริง
0: ๆใช่ปะ
1: รถไฟลมตกมันเหมือนในใจผมตอนเห็นโอ้รถไฟตกรางนะครับแต่ในที่สุดก็คือหลังจากนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะฮะเขาก็สามารถที่จะเอารถมาลากรถไฟออกได้ก็การจราจรก็โอเคกลับมาปกติเขาบอกว่าตอนติดแบบปุ๊บๆตรงนี้มันแน่นอยู่แล้วนะฮะรถสะสมไปจนถึงเซนทันพระราม9ยาวไกลขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: คือซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแต่จริงวันพฤหัสมันไม่ได้เป็นวันที่ขนาดนั้นไง
1: ครับผม
0: เรียกได้ว่าเมื่อวานอโศกนี่โศกกันหลายเรื่องนะคะยังดี
1: ที่แต่เมื่อวานมีอะไรนะตลาดนัดไม่เหรอ
0: ใช่แต่ว่ามันก็ยังพอไหวไงคนที่เดินก็โอเคอยู
1: ่
0: นะคะเรียกได้ว่าคุณฟังบอกดันมาลมเสียตรงทางตัดของพอดีเนาะก็แง่แล้วคุณฟัง
1: ครับผมส่วนพรุ่งนี้เขาก็มีคำเตือนกันใช่ไหม
0: ว่า
1: เดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้สิ
0: เตือนอะไร
1: ที่จะมีม็อบเนี่ยวันไหนนะ
0: อ๋อวันนี้เขาขอ25จะมีการชุมนุมแต่อาจจะเลื่อนหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: เพราะว่าฝนตกหนักอ่ะ
1: คุณสนธิกับกลุ่มคปท.และมวลชนจะเดินทางมาที่กกต.นะครับวันเสาร์นะ10โมงถึงเที่ยงนะครับยื่นหนังสือกล่าวโทษกกต.นะครับว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญหลังมีมติเรื่องของคดีทุจริตเลือกสว.
0: วันเสาร์ไม่ใช่25
1: 25
0: วันนี้
1: 25ไม่วันเสาร์หรอ
0: 25วันนี
1: ้25วันนี้อ่ะงั้นขออภัยวันนี้ฮะวันนี้
0: เพราะถ้าไปวันเสาร์อ่ะเดี๋ยวกกต.ไม่น่าอยู
1: ่
0: วันหยุด
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งเขาก็มีการจัดเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าวันนี้เนาะ10โมงถึงเที่ยงนะ10โมงถึงเที่ยง
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เราก็ออกมาใช้สิทธิ์กันหลายแบบอ่ะคุณผู้ฟังบอกว่าเช็คแล้วบำนาญประกันสังคมมีบำนาญตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ้าวยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแล้วก็ถอนหายใจเวลาเจอข่าวอะไรเงี้ย
1: ผมยังหมุนอยู่เลยที่ผมลงเนี่ยยังหมุนอยู่โบดูดีเห็นป่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
0: โทรศัพท์เราเสียไหม
1: ไม่ฉันก็รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะเธอ
0: เราไม่รู้จะโทษอะไรแล้วอะ
1: เ
0: ราโทษระบบไม่ได้เราโทษตัวเองถูกปะล่ะ
1: โบเมื่อกี้โบบอกให้พี่อ่านกดตรงไหนนะไป
0: ขอโทษนะคะพี่บอกกดให้พี่อันหน่อยค่ะลองดูนะ
1: เขาบอกว่าประกันสังคมอันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราให้มานะครับบอกว่าถ้าหากว่าแบบเหมือนเราส่งประกันสังคมมาจนเกษียณเนี่ยเขาจะให้เลือก
0: ระหว่าง
1: บำเหน็จบำนาญเหมือนกัน
0: อ๋อก็คล้ายๆราชการแต่อาจจะไม่ได้เป็นเงินเดือนครึ่งๆขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ่ะได้ไหมคะ
2: ต้องโหลดเป็นแอปอันนี้คร
0: ับ พี่อัน
1: อ๋อพี่โหลดเป็นแอปหรอ
2: ใช่
1: อ้าวแล้ว
0: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขา
1: อันนั้นคือแอปเก่าหรอ
0: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เราแล้วอัน
1: โอ้ยดูโบแรงอ่ะโบตอบว่าเอาพี่อ่านใช้แอปเก่าอยู่เหรออืมก็คิดว่าค่ะเพราะว่ามันดูเก่า
0: ดูจากอะไรดูจากสีหรือดูจากน้ำหนักหรือดูจากหน้าพี่อัน
2: ดูจาก UX
0: UI ไม่ได้ดูจากโง่เฮงหน้าเขาเพราะหน้าเขาวัยรุ่น
1: หน้าเขาต้องการอะไร
0: ไม่สอพลต้องการอะไรสอพลอคนธรรมดานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังชีวิตจะไปคิดอะไรเยอะนะคะตอนนี้ถ้าเราคิดบ้างเราจะเครียดมันทุกข่าวเลยนะคะเมื่อวานก็จะมีข่าวน้องเนเน่ที่ทำให้หลายคนเบิกบานใจร้องไห้น้ำตาไหลเลยเมื่อวานน้องเนเน่เป็นไงล่ะคุณอันได้ดูไหม
1: ได้ดูก็เก่งจริงอ่ะสำหรับคนที่เขาตามแบบใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องลุ้นเลยนะแต่สำหรับเราผมไม่ได้ตามแบบใกล้ชิดขนาดนั้นนะแต่เมื่อวานพอเสร็จปุ๊บที่ผมไปไทยรัฐแล้วก็เจอทุกคนเขาบอกว่าแบบพี่หันไม่ต้องลุ้นเลยบอกทำไมมันขนาดนั้นเหรอเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าคือดูจากยอดวิวเขาบอกว่ายอดวิวเมื่อเทียบกับคนเข้ารอบสุดท้ายคนอื่นริ้วเลยบางคนหลักหมื่นของเนี่ยคือหลักล้าน
0: ไปล้านแล้วน่ะ
1: เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเกือบจะไม่ต้องลุ้นเลยแล้วเขาพูดว่าพี่หันดูสิเขาเต็มลิงค์พาร์คมารอ
0: ก็มันมีลิงคินพาร์คมาแล้วเนเน่จะได้โชว์ด้วยเธอคิดว่ายังไง
1: เขาบอกว่าเขารออยู่แล้วว่าเขาจะรับแชมป์อ่ะบอกอ๋อเหรอมันขนาดนั้นเหรออ่านก็ไม่รู้เขาพูดแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็สมคู
0: ่สมมงอ่ะ
1: สมมงแบบไม่มีใครเดาป่ะ
0: อืมสมมงจริงอ่ะ
1: ก็เลิศอ่ะก็ปรบมือให้จริง
0: ก็กลับไปที่เหมือนเดิมตอนเราอายุ16จะให้เราไปเล่นกับลิงคินพาร์คอ่ะฉันว่าฉันกัดลิ้นหนีแล้วอ่ะปัญหาคือชอบก็ชอบนะแต่เล่นไม่กลัว
1: ใช่
0: เล่นไม่กลัวกันเลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็เลยมีข่าวว่าเจ้าสัวธนินทร์ใช่ไหม ให้คอนโดน้อง1หลังใช่ไหมเขาเรียก1ห้อง
1: ห่า1ห้อง
0: นะคะเป็นที่โครงการที่บางนา
1: Mulberry Grove The Forestier 2ห้องนอน2ห้องน้ำ 98.69 ตารางเมตร
0: ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะแนะนำน้องคุณเจ้าสัวจะด่าไหม
1: ขายเถอะ
0: ไม่ใช่ไม่เก็บไว้ได
1: ้
0: แต่อย่าคิดส่วนกลางนะคะ
1: ให้ไปขออีกเหรอเธอ
0: ก็ให้แล้วก็ให้ยกให้กบให้จบที่จะได้ไม่ต้องมีรายจ่ายไงเกิดเขาไม่ได้มาอยู่บ่อยเธอค่าส่วนกลางแพงเหร
1: อ
0: ถ้าห้อง98เธอว่าค่าส่วนกลางเท่าไหร่จากใจคนที่ใช้ห้องร้อยกว่า
1: ฉันไม่รู้จริงฉันหลับหูหลับตาโอนอะ
0: บางทีบางเรื่องเราต้องรู้บางเรื่องเราต้องรู้นะ
1: ฉันก็รู้ว่ามันต้องโอนก็โอนโอนไปอย่างเงี้ยเวลา
0: ตัดใจเงี้ยเหรอเนี่ยค่ะเราต้องสอบพลอเขาไว้แล้วเราก็ยื่นไลน์เขากดไปเรื่อย
1: ตัดใจไม่จริงๆก็บางเรื่องที่มันรู้ว่ามันต้องจ่ายผมก็ต้องจ่ายใช่ไหมจ่ายไหมก็แค่เลยอะ
0: ไอ้รู้ว่าต้องจ่ายมันต้องแต่มันควรจะรู้ว่ามันเท่าไหร่ดิโอ้ยท้องร้อง
1: ไม่รู้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้จริงมีหลายอันมีหลายคอนโดไงเราก็จำไม่ได้แต่ละอันแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมาค่าประกันอีกละ
0: เนี่ยปัญหาคนรวย
1: เดี๋ยวแป๊บนึงบอกว่าเขาขอเปลี่ยนลิฟต์ใหม่แล้วขอจ่ายเพิ่มหน่อยเงี้ยคือผมว่าต้องจ่ายใช่ไหมออนไ
0: หมเนี่ย
1: ไม่
0: ปัญหาคนรวย
1: ไม่เกี่ยวมันแค่รู้สึกว่าม
0: ันต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: ถ้ามันต้องจ่ายก็จ่ายไปคือเอาแค่นั้น
0: ก็จ่ายแต่บางทีบางทัวร์จะรู้ว่าจ่ายอะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่าน้องแน่ๆคะยังไงก็ลองต่อรออีกสักนิดได้ไหมไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางอะไรเงี้ย
1: เธอถ้าอยู่ตรงพูดไม่ออกหรอกแต่ฉันว่าอ้อมกล้าพูดว่ะ
0: เราต้องมีจังหวะถ้าเป็นเธอจะพูดว่าอะไร
1: ท่านเจ้าสัวเวฟค่าส่วนกลางให้หนูด้วยใช่ไหมครับหรือแบบขอบคุณมากเลยค่ะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะอันนี้คือเรื่องค่าโอนกับภาษีก็รวมด้วยใช่ไหมคะ
0: โอ้ยไม่เราต้องจะยอมจ่ายค่าโอนกับภาษีเอง
1: ไม
0: ่แต่ไม่เอาส่วนกลางดิ
1: จริงเหรอ
0: เออฉันว่าฉันหยิบส่วนกลางออกดีกว่า
1: ฉันว่าค่าโอนฉันไม่ไม
0: ่เธอหมายค่าส่วนกลางไหมล่ะ
1: หมายส่วนกลางกับภาษีแต่เนยจะขอแล้วใช่ว่าขอเลย3อย่าง
0: เชื่
1: อสิถ้าตอนนั้นขอไปอ่ะ
0: ได้หรือเขาจะเอาโฉนดคืนทั้งหมด
1: ฉันว่าจริงๆแล้วอะเนเน่ควรให้เราสองคนไป
0: ไปดีโกเชียตให้
1: ไปดีโกเชียตให้
0: คุณฟังส่งมา
1: แล้วตอนเนเน่ไม่อยู่เดี๋ยวพวกเราอยู
0: ่ให้คุณฟังบอกอะไรรู้ป่ะปล่อยเช่าก็ได้ครับ
1: เอาจริงๆถูกต้อง
0: เจ้าสัวเขาไม่ได้ให้ไว้ปล่อยเช่าไหมอ่ะเขาให้อยู่เวลาน้องมาทำงาน
1: มันก็ไม่ผิดหรอก
0: ถ้าเราจะเช่าเพราะเราก็มีรายได้เนาะ
1: นั่นแหละ
0: แต่ถ้าเป็นคุณจะรับเงินแบบไหนระหว่างรับก้อนกับ40ปีทีละจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ด
1: ผมว่ามันมีเหตุมันมีข้อดีและข้อเสียทุกอย่างในโลกแหละผมว่ามันต้องดูว่าลักษณะการใช้เงินของเขาเป็นแบบไหนแล้วเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินแบบไหนแล้วคนรอบตัวเขาเป็นแบบไหนเขาพูดตรงๆถ้าผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆญาติฉันจะเยอะมากช่วงนี้ผมจะรับแบบ
0: สิบย่อยๆย่อย
1: ๆหรือถ้าผมรู้สึกว่าผมมีความเสี่ยงลำบากใจที่จะมีคนมาขอแบ่งมีคนมาขอในหน้ามีคนที่ทำตัวเป็นผู้จัดการแบบ
0: ตลอดเวลา
1: โผล่ตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ที่แบบนี่ฉันเป็นคนที่พาเธอมานะฉันคิดว่าฉันควรจะต้องให้มีความบุญคุณน่ะแล้วมีคนมาทวงบุญคุณเยอะๆผมจะรับ40ปีไปเลย
0: แล้วไม่ต้องห่วงนะคะบางคนอาจจะมีความกังวลแต่เราก็ไม่รู้นะระยะยาวบางคนอาจจะบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าไอ้อเมริกันกัตทาเลนต์มันเลิกล่ะเขายังไงเอาว่าเขาคงมีเซ็นสัญญาไว้อ่ะ
1: ใช่
0: คงมีหน่วยงาน
1: ผมว่าน่าจะพอเชื่อถือได้นะ
0: เขาน่าจะต้องมีหน่วยงานที่จะจัดการเรื่องนี้นะคะ
1: ครับณตอนนี้คือสามารถไอ้1ล้านเหรียญเนี่ยจะโดนภาษีประมาณ 30% มั้งนะฮะณน่าจะบวกลบแถวนั้นก็แรงอยู่นะนะฮะหลังจากนั้นจะแบ่งจ่ายกันอย่างแรกคืออ
0: ันนั้นเสียที่อเมริกาป่ะ
1: ใช่
0: แล้วพอกลับเมืองไทยต้องเสียด้วยป่ะเพราะทํารายได้แล้วเข้าประเทศถ้าต้องเสีย2ประเทศอ่ะคุณว่าจะเหลือเท่าไหร่เพราะบางคนทำงานที่อเมริกาก็ต้องเสียภาษีอเมริกาบางคนเลือกทำงานเมืองไทยนะแต่ก็ต้องเสียกับอเมริกาเพราะถ้าคุณจะเอาสวัสดิการใช่ปะมันจะต้องโดนเท่าไหร่ก่อน
1: เนี่ยก่อนหักภาษีนะที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติอันนี้ไปที่อเมริก
0: า
1: 30% และยังมีภาษีอื่นๆอีกนะ
0: แล้วถ้าคุณกลับมาประเทศไทยรายได้เนี้ยคุณนับเข้าปะล่ะ
1: ผมว่าจริงๆต้องนับ
0: แล้วน้องจะโดนกี่ภาษี
1: จริงๆต้องโดนอีกนะ
0: นึกออกปะแล้วถ้าเกิดปีนี้รายได้รวมเขาเยอะมากเขาจะโดนภาษีแบบขั้นบันไดไปอีกฉันเป็นในนี้ฉันจะบอกฉันเล่นฟรีแล้วกันนะจบ
1: อ่ะมันก็เปิดบริษัทไงเขาถึงต้องเปิด
0: บริษัทรับไป
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็อันนี้แหละก็เลือกได้นะฮะ40ปีก็จะได้ปีละ 25,000 ดอลลาร
0: ์
1: ก็คือประมาณ 8,300 ประมาณนี้นะครับยอดนี้ยังไม่หักภาษีนะจ๊ะ
0: ก็เฉลี่ยเดือนละประมาณสัก 2,000 เหรียญ
1: นะฮะแต่ถ้ารับก้อนจะเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000
0: คือหักไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยหายไปเยอะมากนะภาษีอ่ะ
0: หักไปเลย
1: หายไปเกินครึ่งเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือหักไปอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าหักภาษีปุ๊บปั๊บปิดปุ๊บปิดแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณ9ล้าน10ล้านเท่านี
0: ้ซึ่ง
1: ก็โอเคแหละอ่ะ
0: แต่ญาติ
1: แต่ก็ตกใจอ่ะ
0: ไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะ
1: น้อยกว่าคอนโดอ่ะอันที่พูดจริง
0: ใช่คอนโดดูเยอะ
1: น้อยกว่าคอนโด
0: ดูมูลค่าคอนโดนี่ล้านเหรียญแล้วนะ หรือว่ารับอันนั้นน่ะมาจ่ายค่าส่วนกลางไว้ก่อน
1: แต่น้องประกาศแล้วนะฮะ
0: ว่าน้องจะทำอะไร
1: จะกลับมาอย่างน้อยเราจะได้เจอกันเต็มๆเลยเนี่ยน้องมาเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่เสกโลโซนะจ๊ะ
0: เอาเลิศ
1: ในคอนเสิร์ตเป็นสเปเชียลเกสต์แล้วประกาศเลยนะฮะ30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอ
0: เลิศ
1: น้องจะขึ้นเวทีนะฮะเนเนโรเยลนะครับจากเวทีโลกสู่รัชมังนะครับก็จะเป็นเกสต์นะฮะแสดง21พฤศจิกายนผมพูดตรงๆนะน้องเปิดเดี่ยวตอนนี้ยังเดวเลยเข้าใจป่ะจริงๆแต่เขาไม่ต้องหรอกผมว่าเขาอยากขึ้นกับพี่เสก
0: ใช่เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังบอกไทยกับอเมริกามีอนุสัญญาภาษีซ้ำกันครับไม่ต้องจ่ายซ้ำซ้อน2รอบคุณผู้ฟังว่าอย่าง
1: นั้นเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ก็ลองดูนะคะ
1: เพราะเหมือนเพื่อนที่เพื่อนผมเป็นพนักงานอยู่ที่สิงคโปร์คือทำงานอยู่ที่บริษัทสิงคโปร์เข้าใจป่ะ
0: ไปอ๋ออันนั้นทำงานแต่ถ้าเป็น
1: เพื่อนผมไปทำงานอยู่ที่สมัครงานเป็นทำงานอยู่ที่สิงคโปร์หลังจากทำไปได้ปี2ปีปรากฏว่าที่นั่นโอนให้มาทำงานสาขาประเทศไทยแต่กินเงินที่นู่นเขาเสียภาษีที่เดียว
0: อ๋อนี่เข้าใจแล้วแต่ถ้ามันเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะถือกินกรีนการ์ดต้องเสียกี่ที่ถ้าเป็นพลเมือง
1: ไม่แน่ใจอันว่าน่าจะที่เดียวนะไม่งั้นหมดนะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เออไม่งั้นหมดไม่เหลืออะไรเลยก็ไม่ต้องทำงานข้ามประเทศกัน
0: พอดีก็ทุกวันนี้ที่ไม่ทำอะไรเพราะไม่อยากเสียภาษีไงนี่คือหลักการคิดของฉันตั้งแต่ตอนเด็ก
1: เหตุผลเธอแปลกเนาะแต่ฉันว่าเราต้องเบรกแล้วแหละ
0: เราต้องเบรกกันเองด้วยนะคะ
1: ครับอ่ะเวลาเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวหลายคนอาจจะดูแค่ว่าปิดผมขาวมิดไหมสีสวยไหมเอาจริงไหมเราก็จะดูกันแค่นั้นเป็นหลักๆกันก่อนแต่จริงๆแล้วหลายคนที่ต้องปิดผมขาวเนี่ยมันจะต้องปิดอยู่เรื่อย
0: ๆ yeah.
1: ปิดอยู่เป็นระยะสม่ำเสมออีกเรื่องที่สำคัญมากคือเรายังอยากให้ผมของเรานุ่มและดูดีก็คือสุขภาพยังดีอยู
0: ่
1: หลังจากใช้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจเลยคือแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ครับเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลแล้วก็ว่านหางจระเข้และผ่านการทดสอบและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กังวลนะครับว่าปิดผมขาวบ่อยๆแล้วผมจะแห้งกระด้างไหมตัวนี้ใช้แล้วผมนุ่มลื่นไม่แห้งกระด้างครับช่วยให้คุณมั่นใจได้มากขึ้นเวลาต้องเติมสีผมนะฮะแต่ความอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าต้องแลกกับประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าตัวนี้ปิดผมขาวได้แนบสนิทให้สีติดทนนานถึง42สระนะฮะส่วนวิธีใช้ก็ง่ายครับมีอุปกรณ์มาครบแกะกล่องมามีทั้งถุงมือมีตัวสีมีขวดปลายแหลมนะครับคุณเอาตัวสีผสมกับขวดปลายแหลมขยับใส่ถุงมือแล้วคุณก็เอาเลยอยากปิดตรงไหนแย่เข้าไปจิ้มเข้าไปเลยเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เติมเฉพาะโคนก็ได้ก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นมาจากปัญหาของคนปิดผมขาวจริงๆนะครับได้ทั้งสารสกัดจากธรรมชาติความอ่อนโยนผ่านการทดสอบแล้วก็ประเมินโดยแพทย์ผิวหนังและพร้อมปิดผมขาวที่แนบสนิทและสีติดทนนานถึง42สระแถมใช้ง่ายอีกต่างหากนะครับใครกำลังมองหาตัวช่วยปิดผมขาวที่ทั้งใช้ง่ายและใส่ใจเส้นผมลองเลยแชมพูปิดผมขาวLowland Nature Code
0: ถ้าเอาสีดำอ้อมจำได้ว่า N1 แม่นเลย N1
1: ของผมใช้สีน้ำตาลเข้มอ่ะ
0: ขวด N2
1: แต่ง่ายจริงๆ
0: ใช้ง่าย
1: จริงๆแล้วก็ไม่เหม็นไม่แบบโอ้แฮปปี้เลยอ่ะ
0: คือคนที่แพ้หมายถึงว่าแพ้กลิ่นง่ายอย่างอ้อมอ่ะจมูกไวอ่ะจมูกหมาเนี่ยยังรอด
1: แล้วพอสระเสร็จผมไม่สาก
0: ใช่
1: ผมไม่สากไม่เป็นไม่กวาดไม่แห้งไม่กรังไม่ตรแบบดีเลยอ่ะ
0: มือเรายังสากกว่าเลยค่ะ
1: อุ๊ยตาย
0: ไปแล้วนะขอบคุณนะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แป๊บเดียวกลับมาใหม่ครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0
8: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
13: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
4: Green Morning Show
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
5: กลับมาคุยกันครับ
6: คือเราไม่ได้ใช้เวลาเป็นแบบทิ้งขว้างเลยนะคะคุณผู้ฟัง
5: ตลอดการเบรกเราพยายามหาอยู่นะครับว่าวันอาทิตย์นี้เรื่องของการเลือกประกันสังคมเราต้องไปที่ไหนผมรู้แล้วนะผมไปไหน
6: อ้อมก็รู้แล้วเพราะคนที่ทำให้เรารู้ได้ก็คือน้องโบใช้วิธีเข้าไปที่ไหนนะคะเข้าไปทางเว็บนะคะคุณผู้ฟังส่งลิงก์มาให้ใช่ไหมน้องโบก็เลยเข้าไปทางเว็บสิ่งที่เขาต้องการขอเราก็คือบัตรประชาชนแล้วเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะส่ง OTP มาให้นะคะ
5: ซึ่งง่ายมากปุ๊บคุปก็บอกเลยว่าเราไปเลือกที่ไหน
6: ถูกต้องนะคะซึ่งคุณอั๋นก็จะไปเลือกอยู่ที่วัด
5: ท่าทอง
6: บวชไหมไหนๆก็ไปแล้ววัด
5: ไว้ก่อน
6: ไม่บวชนะเราเคยบวชหรือยัง
5: ยัง
6: เคยบวชเนรไหม
5: ไม่เคย
6: ไม่เคยบ่นอะไรเลย
5: ไม่เป็นไรเราสามารถเจริญสติได
6: ้บางทีสติเราจะดีด้วย
5: ไม่ว่าจะอยู่
6: ในชุด
5: อะไรก็ตาม
6: ชุดอะไรก็ตามในขณะที่เราบริษัทเดียวกันที่แรกโบก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าพนักงานออฟฟิศเราเลยไปวัดท่าทอง
5: ครับ
6: พอเช็คของอ้อมปุ๊บ มานี่เลยค่ะมสวจ้ะ
5: อ้อ
6: มจะได้มสวคุณอันก็เลยคาดการว่าเป็นไปได้ว่าอ้อมเป็นพนักงานรุ่นเก่า
5: ใช่เออทำไมผมถึงมาท่าทองก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรมาได
6: ้จอดรถสบายอยู่แล้ว
5: เออยังไงก็จะมาน
6: ะคะอ่ะก็เรียกเลยว่าใครที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ก็ไปใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าตรงนั้นมันเขียนเข้าไปได้ไหมคะ
5: เขียนอะไรฮะ
6: ที่เขาบอกเขียนเบอร์เขียนโพยอะไรกันอ่ะที่จะแบบว่าเลือกอะไรอ่ะ
5: ก็เหมือนเขาบอกว่าได้นะในที่สุด
6: ตกลงเขียนได้แต่เขาก็ไม่อยากให้เอาไปโชว์ให้ว่อนถูกไห
5: ม
6: แต่เวลาเขียนเราก็ไม่ว่อนอยู่แล้วไง
5: ก็บอกโพยไม่ผิดไม่หรอ
6: ที่ผ่านมาโพยดูไม่ผิดแล้วโอกาสจะตรงกันยังไม่มียังตรงได้ยังไม่ผิดเลยไปคิดอะไรเยอะอะไรปะโถเลือกแค่นี้จะมีคนเปลี่ยนบัตรเราไหม
5: ไม่มันคงไม่อะไรขนาดหรอก
6: คงไม่เนาะ
5: เออนี่ไงยันยืนยันนะฮะจดโพยช่วยจำเลือกบอร์ดประกันสังคมใส่กระดาษหรือฝ่ามือได้แต่ห้ามโชว์นะเขาบอกแบบนั้นห้ามโชว์
6: เราก็ไม่โชว์อยู่แล้วเราไม่รู้จะโชว์ใครแต่เราไม่อยากโชว์หรอกนะคะอ่ะมาที่ข่าวของคุณจำเรื่องนี้ได้ไหมแม่บ้านที่ผสมเด็ดต่อ
5: จำได้แม่บ้านคนหนึ่งที่ผสมเด็ดต่อให้เด็ก2ขวบใส่นมอ่ะนะครับในที่สุดของที่สุดนะฮะเขารับสารภาพแล้วนะฮ
6: ะ
5: เรื่องข้อหาโดนที่โดนก็คือพยายามฆ่ารับสารภาพตอนนี้ลดโทษเหลือ6ปีแต่สิ่งที่ทุกคนยังคาใจอยู่และยังคงไม่ได้คำตอบจนถึงตอนนี้คือทำไมอะไรคือแรงจูงใจทำเพื่อโกรธเหรอเกลียดเหรอหรืออยากให้ตายเหรอคือทำไมถึงจะทำ
6: เลือกอันนี้ทำไม
5: ยังไม่มีคำตอบเลยแต่นะตอนนี้ก็มีความคืบหน้ามาตรงนี้ก็แล้วกันว่าเขารับสารภาพแล้วนะครับหลังจากที่สู้กันมายาว9เดือนนะฮะตอนนี้ก็คือลดเหลือจำคุกอีก6ปี
6: หวังว่าออกมาแล้วนิสัยจะเปลี่ยนเอาจริงบางคนออกมานิสัยไม่เปลี่ยนเลยอ่ะและน่ากลัวมาก
5: แต่จริงต้องเข้าใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วคุณแล้วแอมไซยาไนด์
5: แอมเซนในถูกสั่งประหารชีวิตแล้วฮะ
6: บางคนเคยที่เราเคยคุยกันว่าบางคดีทำไมเขารอดแต่บางคดีเขาก็ไม่รอดนะคะ
5: ผมคิดว่าคดีที่เขารอดคือคดีที่หลักฐานไม่ชัดแต่เขาโดนหลายคดีมากนะครับแต่ว่าก็มีหลายคดีมากเช่นการที่เขาโดนสั่งประหารชีวิตแล้วฮะสำหรับแอมไซยาไนด์หรือแอมสรารัตน์ที่ลวงวางแผนฆ่าตอนนั้นคือจุ๋มจันทรรัตน์นะครับก็ถ้าสรุปประมาณนี้ก็ชัดเจนอะลงไปดูว่าข้อหานี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้อะไรก็ผมไม่พูดจำแล้วกันนะฮะ
6: แต่คุณคิดว่าเขาจะโดนลดโทษไหมคิดไปคิดมาสุดท้ายได้
5: ผมว่ามันไม่มีประหารจริง
6: คุณบางทีเราไม่อยากพูดคำนี้ว่ามันควรมีประหารจริงหรือเปล่านึกออกไหมเพราะของเราอ่ะบางทีติดกันแบบแสนปีอย่างเงี้ยสุดท้าย
5: มันก็จะมีกำหนดว่าแสนปีแต่รับโทษจริงไม่เกิน
6: 20แสนปีลดรับโทษจริง20แล้วเวลาได้รับแบบโทษลดหย่อนอย่างเงี้ยหักจาก20จริงๆถ้าโดนแสนปีอยากจะให้เวลาหักจากแสนปีนั้นน่ะ
5: ถ้างั้นก็ไม่ได้หักหรออ้อม
6: ก็หักไปเรื่อยๆ
5: แต่เขาจะมีไปพิจารณาเกณฑ์ใหม่แล้วนี่ฮะตอนนี้เขารับเรื่องไปแล้วเขารับเรื่องไปแล้ว
6: ดูว่ามันไม่งั้นคนมันไม่น่ากลัวสมมติคุณทำผิดจริงๆอ่ะคุณก็จะพูดว่ากันว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยติดอย่างมากก็20ปีทำตัวดีๆในคุกนะเดี๋ยวลดไปเรื่อยๆ8ปี10ปีมากสุดเว้ย
5: รู้สึกมันจะเริ่มมีการประเมินนะว่าติดเต็มที่แค่นี้ถ้าโกงแล้วได้เท่านี้อาจจะคุ้ม
6: มันมีอยู่แล้วคนที่รวยๆอ่ะแล้วล้มบนฟูกอ่ะแล้วก็ติดคุกเงียบๆแล้วออกมาก็ยังมีเงินซื้อของอ่ะนึกออกป่ะมันมีคนทำแบบนี้ไง
5: ครับ
6: มันเลยรู้สึกว่าถ้าจะหักช่วยหักจากโทษหลักได้ไห
5: ม
6: อย่ามาหักจากอ๋อสุดที่แล้วเหลือ20ปีก็หักตรงนี้เคยเห็นนะคนขายเขาเรียกอะไรนะคนที่ขายยาเสพติดในขณะที่ต่างประเทศติดประหารและจะประหารเอาแต่ติดของเราอ่ะลดแล้วลดอีก
5: 10 ปีออกแล้วแต่เขาจะไปพิจารณาเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ละฮะเพราะว่ามันก็เป็นหลายประเด็นอ่ะผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็เข้าใจแต่ผมก็ยังงงๆนะว่ามันผมเราจะพูดออกจากปากแล้วเหรอว่าเออควรประหารนะผมก
6: ็มันพูดยากมันดูใจร้าย
5: ก็อย่างที่บอกว่าให้ไปดูหนังเรื่อง Dead Man Walking อ่ะเข้าใจป่ะทําได้ป่ะ
6: คือเข้าใจมันอาจจะดูใจร้ายที่เฮ้ยเราจะประหารกันเหรอแต่เวลาสิ่งที่คนพวกนี้ทำกับคนที่ถึงชีวิตอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ประหารแบบเอามีดไปแทงแต่สิ่งที่เขาทำคือเขากำลังทำอะไรบางอย่างที่ฆ่าคนอย่างช้าๆเขาไม่ฆ่าคนงาน
5: คือผมก็รู้แหละเราก็เห็นคนที่มันแบบผมก็เคยมีเสียงในหัวว่าเกิดมาทำไมวะอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างเงี้ยเอาชงยาฆ่า
6: ในต่อให้เด็กกิน
5: ให้เด็กกินอย่างเงี้ยผมบอกโอ้โหเป็นคือมันไม่ควร
6: ในขณะที
5: ่ในใจมันมีเสียงนั้นนะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเออเขา
6: คนบางคนเหมาะกับวางฐานให้กลัวในสิ่งที่แบบเขาจะต้องเจออ่ะมันแต่เราไม่รู้มันใช้เกณฑ์พิจารณาคนต่อคนมันไม่ได้อ่ะใช่ป่ะคือแบบบางทีก็เซ็งอะไรแบบนี้นะคะก็หวังใจว่าเราจะมีระบบและมีความเข้มแข็งในทางของการบังคับใช้กฎหมายกับคนได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
5: ครับผมอ่ะรอติดตามนะครับวันนี้10โมงเขามีม็อบกันนะที่ศูนย์ราชการนะครับที่เมื่อสักครู่บอกไปของคุณสนธินะฮะ10โมงถึงเที่ยงนะตามที่เขาบอกนะครับเลยไม่ได้พูดเรื่องที่ AI กับออสเตรเลียเลยสั้นก็คือเขาเจอแล้วว่า Open AI เข้าไปแฮกเรื่องของระบบสาธารณสุขหรือว่า Healthcare
6: Medicare
5: ของ
6: ออสเตรเลีย
5: ของออสเตรเลีย
6: ประเด็นที่น่าสนใจคือ
5: เธอรู้ไหมแฮกมาตั้งแต่เดือนอะไร
6: ฉันรู้ว่าอ่านแล้วฉันก็สนุกดีนะ
5: เออ
6: คือมันแฮกมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วอะค่ะ
5: แฮกมาตั้งแต่มิถุนาแล้วไม่รู้นะ
6: แล้วไม่มีใครแจ้ง
5: ไม่มีใครรู
6: ้ซึ่งจริงๆมันควรจะแจ้งถูกไหมคะแต่พอไม่มีใครแจ้งออสเตรเลียเขาก็เลยไม่โอเคกับระบบการจัดการถ
5: ู
6: กไหมคะ
5: ซึ่งณตอนนี้มันก็เลยบอกว่านี่ไงนะตอนนี้คือความน่ากลัวของ AI มันถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้ก็เป็นประเด็นหลักมากๆเหมือนกันที่เขาคุยกันอยู่นะครับที่ UN ในการประชุมที่ยิ่งใหญ่กับตอนนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวสลับสับเปลี่ยนอะไรกันออกมาทยอยกันของผู้นำประเทศซึ่งคุณอนุทินของเราก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนทันยาฮูแห่งอิสราเอลขึ้นพูดแล้วคน walk out เห็นไหม
6: walk out เห็น
5: คนเดินออกจากฮอลเลยอะ
6: จะว่าเลิศ
5: เออ
6: ขอโทษเสียงในหัวดังไปนิด
5: เขาขึ้นมาอธิบายนะครับว่าสิ่งที่เขาทำมันมีเหตุผลมันไม่ใช่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันคือเขาอธิบายแต่ว่าเป็นเหตุผลที่เราเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันไปในขณะที่โอ้โหทางมาครองเอมานูเอลมาครองนี
6: ่พูดอีกเรื่องขึ้นเลยอ่ะ
5: ขึ้นด่าแรงมากเลยนะ
6: ก็พูดอีกเรื่องนึงไปเลยอ่ะ
5: ครับผม
6: แต่ในขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียมาครองก็โดนข้อความเข้าไปสาดเยอะอยู่เหมือนกันคงจะต้องติดตามกันต่อนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
5: ครับผมฝนต้องหนักขึ้นเรื่อยๆอ้อมฉันคิดว่าเธอจะต้องขึ้นรถฉันกลับบ้าน
6: อ๋อไม่เป็นไร ฉันเสื้อกันฝน
5: อ๋อโอเคได้
6: ขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนครับ
6: เ
5: ข้าโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับเจอกันวันจันทร์ครับ
3: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
7: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
8: แปลกมากเลยอะหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
7: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
8: เฮ้เป็นห่วงเนาะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนาะ
7: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ
9: เพื่อนเป็นหมอ
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
5: เคาน์เตอร์เพนครับชวนเรานะฮะย้ำเตือนกันนะครับคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับมันไม่ใช่อุปสรรคนะมันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบที่คุณไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญนี้ครับกลัวอะไรกับความปวดชวนเจฟซาเตอร์มาช่วยตอกย้ำด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยแหละของคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดจริงงานดนตรีการแสดงทุกอย่างความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเกิดจากความทุ่มเทเหนื่อยล้าใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักการมีวินัยการมุ่งมั่นการออกกำลังกายเตรียมตัวเต็มที่ทั้งคอนเสิร์ตงานแสดงและแลกมาสุดท้ายได้ความสำเร็จมาเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตให้ทุกคนเผชิญหน้ากับความปวดไม่ล้าอย่างท้าทายนะครับเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เช่นกันเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะนะครับ
3: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
11: Love your mama Love your papa
12: เมื่อมีอาการไอ
11: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
12: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
11: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
12: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: ใช้ยาแก้
13: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
14: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช้ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
9: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
10: Green News
11: โดย
12: ใครที่อันดับหนึ่งต้องผู้เข้าทอง
13: ช่ำช่ำมากช่ำแล้วแฉะเลย
14: ช่ำเชอะแฉะ
13: โอ้เต็มไปหมดเลย
14: ชื้น
13: อ
14: ับชื้น
13: เอาตัวคุณนั่นแหละอับชื้น
14: โอ้ยแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหม
13: เมื่อคืนตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนไปเรื่อยก่อนนอนก็ยังโครมคามแล้วก็ใจไม่ค่อยดีว่าตายพรุ่งนี้เช้าน้ำจะท่วมไหมน้ออะไรเงี้ยก็คิดไปถึงนะแล้วก็หลับไปตื่นมา
14: ตื่นมายังไม่หยุด
13: สิ่งแรกผมเปิดนะ
14: คือ
13: แง้มไปดูหน้าต่างสิ
14: เป็นไง
13: น้ำท่วมป่ะ
14: คือตกแบบเนี้ยยังไงก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเธอไม่น่ารอด
13: เออแต่มันเบาๆเนาะปรากฏว่ามันช่วงน่าจะเป็นช่วงที่เราโตที่เรานอนไปอ่ะก
14: ็
13: ตื่นมาถึงเช้าฝนมันน่าจะเบาบางลงแต่ว่ามันตกทั้งคืนนะ
14: ไม่เบาเลยจ้ะเมื่อเช้าเนี่ยแถวบ้านก็คือแบบความยิ่งแบบโอ้โหยิ
13: ่งแรง
14: ก็แรงขึ้นเลยแล้วความแรงก็คือสม่ำเสมอมาก
13: มันไปตามบ้านคนแหละเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นซับซ้อนไงมันก็มาเบาๆซับซ้อนอย่างเงี้ยไม่ใช่
14: เขาข่าวเลยดีกว่า
13: ทำไมคนชอบหนีประเด็นผมล่ะ
14: มันไม่จำเป็นต้องอยู่อ
13: ่
14: ะ
13: ก่อนเข้าข่าวขอนิดนึงเพราะว่าคุณจูโน่ทำหน้าที่ให้ผมละ
14: คุณจูโน
13: ่25กันยายนของทุกปี
14: เป็นยังไง
13: ตรงกับวันโลก
14: นอนหลับโลก
13: เออไม่ใช่สิ
14: เอาเธอเพราะว่าถ้าแบบแสดงออกมาแล้วมันจะแสดงยังไงอะ
13: เกือบเคิร์มแล้วเมื่อกี้วันฝันโลก
14: วันฝันโลก World Dream Day
13: อ้าว World Dream Day สิ
14: ถ้า World Dream ก็คือต้องไปสวนสนุก
13: แต่อันนี้เป็นวันฝันโลกนะเป็นวันที่เชิญชวนทุกคนไปหลับกันไปฝันกัน
14: เมื่อกี้บอกว่าเธอเมื่อคืนฉันว่าฉันก็ฝันนะแต่ว่าฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันฝันอะไรเอกบอกว่าหลับสนิทหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงอ่ะ
13: คนเราบางทีมันฝันแล้วมันตื่นมานะก็ลืมมันเป็นเรื่องปกติครับเคยถามหมอแล้ว
14: เพราะปกติอ่ะจะจำได้บ้างลางๆแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบมัน
13: ถ้าจำได้อ่ะแสดงว่าหลับไม่ดี
14: อ๋อหรอ
13: เขาบอกงั้นแต่ถ้าฝันแล้วจำไม่ค่อยได้อันนี้หลับดี
14: อ่ะที่ผ่านมาฉันก็หลับไม่ค่อยดีเยอะเหมือนกันเน
13: ี่
14: ย
13: ชอบจำใช่ไหม
14: จำได้อยู
13: ่เอาจริงไม่ได้ไปเชิญชวนไปนอนหลับนะไปชวนคือมันเป็นวันที่ให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยทบทวนความฝันและเป้าหมายของตนเองคนเรามีฝันไงทบทวนความฝันน้อยแล้วก็มีเป้าหมายไงว่าเราฝันว่าอยากจะเป็นอะไรเหมือนในแง่ไงในแง่ไงมีความฝันไปทางนู้นอะไรเงี้ย
14: แล้วก็พุ่งเป้าไป
13: เราทำให้มันเป็นจริงเนี่ยนะก็คือวันนี้นะคุณผู้ฟังนะ
14: ใช่ค่ะ
13: ผมว่านะผมย้อนกลับไปดูที่เขาส่งข้อความมาเมื่อวานเนาะเขาแชร์กัน
14: ว่า
13: เป็นเรื่องของพี่ปุ๊อัญชลีพี่ปุ๊อัญชลีเคยพูดเอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วอวยพรให้เนเน่ในรายการซูเปอร์เทนบอกว่าลูกไม่ใช่แค่นักกีตาร์คนเก่งของจังหวัดภูเก็ตหรือของประเทศไทยนะลูกจะไปถึงนานาชาติเลย
14: สุดยอด
13: พี่ปุ๊เคยพูดเอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วเสร็จแล้วก็ให้ปิ๊กดีกีตาร
14: ์ปิ๊กอ่ะฮะ
13: อ่ะเผื่อลูกจะดังแล้วอย่าลืมนะว่าป้าเคยปิ๊กลูกไว้พี่ปุ๊กล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้ว
14: เออนะคะพี่ปุ๊ได้กล่าวไว้เนาะ
13: แล้ววันนี้ประวัติศาสตร์ก็เลยจันเรียกว่า
14: ใช่มั้ย
13: เชิญนางเป็นแชมป์จ้า
14: เออ
13: เดี๋ยวอ่ะ
14: นะคะ
13: ชื่นใจเนาะนี่คือความฝันเวอร์เดย์ไม่ใช่อะไรเอาใหม่ World Dream Day
14: อ่ะให้เขาทบทวนประโยคหน่อย
13: คุณมีไหมคุณมีความฝันไหม
14: ไม่ค่อยหรอก
13: ปูนนี้แล้วเนาะ
14: ใช้คำว่าปูนนี้มันก็คงมีแหละเธอลืมไปหมดละติดตามกันนะคะเช้าวันนี้ตอนแรกแบบดูแบบดูฟ้าฝนแล้วเนี่ยเห็นไหมตกใหม่กันเนี่ยลงใหม่กันเนี่ย
13: ลงหนักไว
14: ้เออหนักจริงด้วย
13: เรื่องของเขาละ
14: จะชวนไปปักคลองซะหน่อย
13: ไม่ไปแล้วนะฝนตกเนี่ยไม่ไปแล้วนะ
14: เธอแต่ต่อให้ฝนตกอ่ะคนก็ไม่บ่อยยันนะเอาบ่อยยันเขาไปกันนะเอ้าเทรนด์กำลังมาไงไปปักคลองตลาดมาลัยรัดเกล้าเออฉันก็อยากจะไปรัดเกล้าอย่างนี้บ้าง
13: รัดหัวเถอะ
14: ไม่ก่อนจะไปมาลัยรัดเกล้าใช่ไหมฉันไปปิดหงอกก่อนดีกว
13: ่าแต่เป็นเทรนด์จริงเพราะตอนนี
14: ้ไวๆ
13: ในกระแสโซเชียล
14: เออ
13: มาเต็มๆเลยนะดูรุ่งดารานะแหมบางคนไม่ได้แค่รัดนะบางคนนี่มาเป็นตุ้มหู
14: อ่าฮะแล
13: ้วผู้ชายทำไงรู้ป่ะ
14: ทำไง
13: เป็นสะพายแร่งอย่างนี้เลย
14: อ๋อเหรอ
13: เป็นแบบว่าสร้อยยาวๆเสร็จแล้วมีพวงอยู่ข้างล่างเป็นพวงมาลัย
14: เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอุบะอะไรใช่ไหม
13: เ
14: รียกถูกไหมคะ
13: ไม่มั่นใจแล้วว่าอุบาท
14: เออทั้ง
13: อุบาทหรืออุบาท
14: มอจถ้าอุบาทอ่ะเธออ่ะไปกันหมดเลยอินฟลูไม่อินฟลูกับไปดารงดาราอย่างที่พี่เป้บอกนะคะเขาก็แวะไปทั้งซื้อดอกไม้มาลัยและใช้บริการทำผมกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังเขาบอกราคาการทำผมด้วยดอกไม้และพวงมาลัยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ100-180บาทก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบแล้วก็แต่ละร้านด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบพี่ๆช่างผมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเอ้ยไปให้บริการฟรีก็มีนะบางคนบางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะคะก็มีบางร้านเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ร้านจะขายพวงมาลัยสำหรับงานสำคัญต่างๆส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไปไหว้พระแหละแต่ว่าไม่เคยเกิดกระแสไวรัลแบบนี้มาก่อน
13: เอามาประดับ
14: แ
13: ล้วเน
14: า
13: ะ
14: เออก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าเห็นพวงมาลัยเนี่ยกลายมาเป็นแบบว่ากระแสแฟชั่นอะไรเงี้ยเอามามัดผมแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินในโซเชียลกันนะคะเขาก็บอกว่าเออมันก็ช่วยกระตุ้นยอดขายนะเออแต่ละร้านบางร้านอ่ะขายดอกไม้ทั่วไปนี่แหละแต่ไม่เคยให้บริการทำผมมาก่อนใช่ไหมพอเกิดกระแสขึ้นปุ๊บทางร้านเขาก็ปรับตัวขายดอกไม้ด้วยเป็นเฮร์สไตลิสต์ด้วยจ้าซื้อดอกไม้เสร็จปุ๊บทำผมต่อเลยจ้าเออนะคะคือกระแสนี้มันก็ช่วยทำให้บรรยากาศที่ปากคลองตลาดก็คึกคักขึ้นแล้วก็ไม่ได้คึกคักแค่เสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันธรรมดาก็ด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ตามจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่จะมาถึงกระแสพวงมาลัยรัดเกล้าจะมีที่ดอกบัวไงแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็คือถือดอกบัวด้วย
13: แล้วก็รัดเกล้าไปด้วย
14: แล้วก็รัดเกล้า
13: เอาทุกอย่างเอาทุกเทรนด์เลยอะ
14: สวยดีนะ
13: สปายอันนี้ด้วยเอากระแสนี้ด้วยอะไรที่สบาย
14: สบายเฉียง
13: ผมสบายอ่ะ
14: ผมสบาย
13: มียุคนึงเห็นป่ะ
14: อ๋อใช่ใช่
13: ที่ใส่กางเกงผมสบายอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรใส่มาทุกอย่างไป
14: นะคะ
13: ระวังเขาจะว่าบ้าเอานะ
14: มันไม่รู้อะ
13: ถ้ามันประโคมผมก็เป็นทุกอย่างเดี๋ยวบ้านะ
14: บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยไม่เอาอะเดี๋ยวเทรนด์มันไปไวอะไรเงี้ยกระแสไวรัลมันมาเร็วไปเร็วอะไรเงี้ยก็คือเอาทุกอย่างให้มันรวมอยู่ในคนตัวเดียวคนเดียวกันเลยอะไรเงี้ย
13: เป็นตัวเดียวเลยเหรอ
14: ถ่ายรูปทีเดียวเออนะคะ
13: มาลองดู
14: เป็นกระแสไวรัลแหละในช่วงน
13: ี้คุณก็ถ่ายสิแล้วลงโซเชียลคุณอะ
14: เธอลอยพวงมาลัยให้หน่อยสิ
13: ได้นะ
14: กว่าฉันจะไปถึงปากคลอง
13: สมัยเด็กทำอยู่นะ
14: ทำเหมือนกันเลย
13: แต่ไม่สวยเลยนะ
14: ก็นิดนึงแหละทำส่งอาจารย์

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่เป้คะถ้าฝนมันจะมาทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ค่ะเอาฝนสาดมาด้วยนะแม่สาดมาทางเพลงเลยค่ะพี่แป๊ะคะสาดมาเลยสมาชิกเนี่ยสับวัยรุ่นด้วยสาดแรกสาดไปเลยฮะเอ็กซ์ทิตินะฮะเป้มากับฝนครับ

ีคนอยู่แถวอโศกนะฮะส่งข้อความมาบอกพี่เป้อโศกตอนนี้ตกหนักมากนะยืนรอรถเนี่ยก็บอกคนใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วกันนะฮะเห็นน้ำนองก็เบาๆให้กันหน่อยเนาะ

พระราม2กุยน้อยหน้านะฮะส่งมาพระราม2ก็ตกหนักค่ะพี่เป้ขาน่ะโอ้ยวันนี้น่าจะตกทั้งวันแหละคุณผู้ฟังอย่างที่กรมอุตุนะฮะเขาบอกไว้เนาะวันนี้มาหนักวันนี้มาหนัก

วายข้อความนี้เขาบอกว่าทางบางนาเอาเรือออกแล้วค่ะพี่เป้บ้าบอยเอาจริงๆท่วมแล้วเหรอมันไม่น่าจะท่วมเปล่าคือมันลงแบบมันระบายทันนะผมรู้สึกแบบนั้นน่ะนะฮะในการที่ฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะฮะเอางี้วันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเราเล่นเรื่องของสภาพแล้วกันสภาพของคุณเป็นยังไงบ้างสภาพเปียกปอนต้องลุยฝนไปทำงานสภาพเจอน้ำเจิ่งนองสภาพต้องยังไงเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะฮะสภาพณวันนี้นะฮะของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างหรือว่าโอ้ยการจราจรติดขัดหนักมากเลยพี่พอฝนมันตกเนาะโอ้โหรถมันก็ติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือจังหวัดไกลๆยังไงฟ้าเปิดไหม ถ้าฟ้าเปิดก็อวดมาพอแถวนี้เนี่ยนะฮะตกกันแบบโหระเนระนาดเหลือเกินฝนตกจนคางคกร่าเริงเหลือเกินส่งข้อความไว้นะครับอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวพี่เป้เรนด้าหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะสำหรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทสภาพพวกเราตอนนี้สภาพเป็นไงบ้างส่งมาแล้ว

พี่เป้จ๋าฝนมันกระหน่ำเลยนะคะตอนนี้บางบัวทองแย่แล้วค่ะน้ำขังนะคะแต่ดีนะคะที่วันนี้หยุดค่ะแต่ก็ออกมาซื้อข้าวอยู่ดีค่ะยังคงต้องลุยน้ำอยู่ดีเหรอน้ำท่วมคลองแล้วครับในมีนบุรีฝนตกรถติดหนักมากค่ะทำงานสายแน่ๆเลยครับพี่เป้แงสภาพเหรอตอนนี้ปวดหัวบ้านหมุนลางงานเรียบร้อยครับพี่เป้และที่บ้านฝนก็ตกเอาเรื่องอยู่นะอันนี้คือชาวนนทบุรีนะฮะส่งมาเขาคาดว่าน่าจะหลากหลายพื้นที่แหละเนาะนะครับวันนี้ก็ตามสภาพครับคุณผู้ฟังตามสภาพตอนนี้รถติดมากเส้นเรียบทางด่วนรับอินทราพี่เป้หลุดมาแล้วดีใจมากเมื่อเช้าตอนที่ขับรถมาจัดรายการคุณผู้ฟังก็ไม่ได้ติดหนักมากนะฮะก็ได้มาได้เรื่อยๆก็ลุ้นอยู่ว่าโอ้โหไทยเราจะรอดไหมแต่สุดท้ายรอดนะฮะมาทำงานทันเป็นไงล่ะเป๊ะเก่งคำเดียวเลยเป๊ะเก่ง

กรุงเทพตอนนี้น้ำท่วมฟุตบาทแล้วครับพี่เพคะสู้ๆนะพวกเราไม่ได้แค่สู้วันนี้วันเดียวนะฮะเขาบอกมันจะตกไปถึงวันที่27อ่ะใช่ไหมแต่ว่าศุกร์กับเสาร์อ่ะจะหนักหน่อยเขาว่าอย่างเงี้ยนะฮะสภาพมาเปิดร้านแล้วลูกค้ายังจะหลบฝนกันอยู่เลยพี่เป้เอ้ยทางนี้สภาพเหรอคะสายแบบตะโกนเลยค่ะสายเงี้ยโอ้โหเอ็นดูทุกคนอ่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงฟังเพลงเพลินๆกันไปฮะถ้ามันจะติดหนักขนาดนี้ในบางพื้นที่เนาะตอนนี้แถวอโศกเริ่มซาลงแล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อกี้มันดูเหมือนหนักใช่ไหมแต่ตอนนี้เบาบางลงแล้ว

เอ็นดูข้อความนี้เหมือนกันนะฮะบอกว่าตอนนี้นั่งอยู่เขาบอกว่านั่งอยู่ตรงคอนโดนะแล้วก็มองออกไปถามใจตัวเองอยู่ว่าลาไม่ลาดี ลาไม่ลาหลายคนตัดสินใจว่าลา

วายเชียงใหม่เขาส่งข้อความมาขิงพวกเราแหละทุกคนเขาบอกว่าเมื่อวานเชียงใหม่ฝนพรำๆนะแต่เช้านี้แดดออกแล้วครับว่ะเขาบอกอุ้ยเอาใจช่วยผู้ประสบภัยกันนะครับนะส่งมาบอกเงี้ย

0: ขับรถมาจากบางใหญ่มาทำงานอยู่ตรงแยกสุทธิสารโอ้ก็ไกลอยู่นะบอกว่าฝนตกตลอดทางไม่มีจุดไหนไม่ตกค่ะพี่เป้คะ34กิโลช่างแสนทรมานเหลือเกิน
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
2: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เกาะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: โปรทีฟ้า
1: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วมันชื่นชมชื่นชมชื่นชมเนาะขอบคุณนะฟ้าฝนจะเป็นใจจาก B.O. นะฮะหูยพระอาทิตย์แบบดูลำเอียงมากคุณผู้ฟังเนี่ยหลายข้อความเลยนะส่งมาจากทางเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าเชียงรายแดดแจ้งแวงเลยค่ะนะมีงานเสน่ห์เชียงรายที่โรงแรม River Rim เข้างานฟรีด้วยนะคะพี่เป้มาแอลกันเจ้านะโอ้ยอยู่ๆทางนู้นก็แดดมาเนาะลำเอียงมากนะฮะอ่ะสภาพคือตอนนี้ไม่มีค่ะพี่เป้มันหมดสภาพตั้งแต่ตอน 4:30 นแล้วมันเปียกฉ่ำแฉะมานะพี่เป้นะวันนี้เข้าที่ทำงานบางคนก็บอกว่าโอ้ยถามหาผ้าเช็ดตัวกันใหญ่เลยเพราะมันเปียกมันลุยฝนกันอ่ะโอ้เอ็นดูมากนะครับอ่ะข้อความในนี้นะฮะจะเป็นผู้โชคดีครับที่จะได้ไปนะฮะ 1,000 ได้แก่อ้าวเดี๋ยวนะเสียงไม่มาขออภัยนะ 1,000 สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณบุ๋มป่ะฮะ
1: ปุ้มค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณปุ้มขออภัยพี่เป๊กสายตาสั้นคุณพร้อมสวัสดี
1: มากดีใจมาก
0: โอ้ยได้แล้วสิทธิ์ตะวันหนึ่งผ่านมา
1: เป็น10 ปีอ่ะพี่เป
0: ้โอ้โหตายวันนี้เป็นโอกาสของฉันแล้วเนาะ
1: ใช่โอ้ดีใจมากเห็นเบอร์มานี่แบบโอ้ย
0: ยินดีด้วยครับยินดีด้วยคุณปุ้มครับคุณปุ้มเป็นไงบ้างครับสภาพเช้านี
1: ้อุ้ยพี่เป้คือต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นวันไหว้พระจันทร์อ่ะเน
0: า
1: ะแล้วที่อำเภอพนัสที่จังหวัดชลนะคะเขาจัดประเพณีไหว้พระจันทร์แล้วฝนก็ตกกระหน่ำตั้งแต่เมื่อคืน
0: อ
1: ่ะถนนก็ปิดคือทุกอย่างประลังประดังประเดยอยู่เยอะกัน
0: มันก็เลยอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมีลุงตุงนางไปหมดเลย
1: ใช่พี่เป้แล้วคือบ้านอ่ะอยู่ตรงใจกลางงาน
0: อ
1: ่ะแล้วคือแบบว่าฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะทีนี
0: ้
1: มันทำงานแล้วฉันจะกลับบ้านยังไง
0: ฝนก็ตกงานก็มีแล้ว
1: ฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: ท่วมแล้วเหรอท่วมแล้วเหรอตรงไหนอ่ะ
1: มันไม่ค่ะน้ำในคลองมันแบบมันใกล้แล้วอ่ะ
0: มันปริ่มปริ่มแล้วเหรออ๋อลุ้นว่ามันจะลงมาไหมเอาไงดีล่ะชีวิตเนาะวันนี้เนาะเอาก็สมบุกสมบันแล้วกันวันนี้เราก็คิดว่าวันนี้เราเป็นวันสมบุกสมบันเนาะ
1: ใช่ค่ะพี่เป
0: ้โอเคแต่อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจ้าเราก็มีความสุขกับตรงนี้ไปก่อนนะฮะได้1เพลงด้วยที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: เพลงปฏิหาริย์ของพี่กบค่ะ
0: ขอให้มีปฏิหาริย์ใช่มั้ยว่า
1: ใช่ช่วยหยุดหน่อยเถอะ
0: อยากขนำลงมาเยอะเบอร์นี้เลยนะโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณปุ้มขอมีความสุขนะฮะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับยินดีมากๆนะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับคือผมอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดจริงๆนะฮะต้องขออภัยเพราะว่าทุกคนก็มีสภาพที่แบบว่าฉ่ำแฉะหลากหลายกันไปนะฮะต้องขอบคุณมากที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็ Tip Up To My ครับรับบริการรถไฟฟรีที่ Tip In Chua

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: พี่เป้ว่าทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ถุงขยะที่แบบว่าเนื้อมันบางเนาะโอ้ยน้ำซึมอย่างเงี้ยหูผูกก็ไม่แน่นกลิ่นก็ออกอีกอะไรเงี้ยเออนะฮะมันต้องลองเปลี่ยนแล้วล่ะคุณผู้ฟังมาใช้ถุงขยะแชมเปี้ยนดีกว่านะครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูโอ้โหตามสโลแกนเขาเลยนะครับของดีๆแบบนี้นะฮะควรมีไว้ติดบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขามีการเปิดนะฮะระบบสมาชิกแชมเปี้ยนคลับด้วยครับคุณผู้ฟังเป็นคลับพิเศษนะครับสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามียอดซื้อใช่ป่ะมียอดซื้อสะสมเป็นคะแนนอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเก็บเอาไว้ปั๊บเอาไปแลกซื้อปุ๊บเห็นไหมสะดวกแล้วมันคุ้ม มันคุ้มนะฮะที่จะต้องไปสมัครสมาชิกเลยฮะคุณผู้ฟังตอนนี้สมัครได้เลยนะฮะผ่านทาง LINE OA นะฮะ @championbacksbackmes นะครับนะฮะไม่ว่าคุณจะไปซื้อนะฮะผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแบบไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้อันเนี้ยสะสมคะแนนได้หมดนะครับผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศแล้วก็ Champion Back Official นะฮะช็อปของ Shopee Lazada TikTok Shop เนี่ยได้หมดเลยwww.championbacks.com ก็ได้สั่งซื้อทาง LINE OA นะฮะของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ที่ @championbacksbackmes นี่แหละได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเมื่อเราสมัครสมาชิกใหม่เนี่ยรับทันที200คะแนนจ้ะอ๋อเห็นไหมคุ้มแล้วนะคุ้มแรกนะคุ้มที่2มีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทโอ้นี่ก็สุดแล้วนะฮะคุ้มที่3อยู่ตรงไหนทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนแล้วคะแนนที่ได้เอาไปช็อปต่อได้ทันทีเป็นไงล่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ฟังสมัครเถอะนะฮะสมาชิกแชมเปี้ยนแบ็คนะฮะสมาชิกแชมเปี้ยนคลับของเรานะครับก็ซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนั่นเองนะครับสมัครได้ที่ LINE OA นะฮะ @championbacks นะครับ backsmes นะครับรีบไปโหลดแล้วก็รีบสะสมคะแนนกันนะครับกับแชมเปี้ยนคลับนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกิ้นด้วยแม่อยากจะไปร่วมงานนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะก็ต้องตามติดฟังกรีนเวฟฟังพี่เป้ดีๆเดี๋ยวรู้ปุ๊บจะรีบมาบอกเลยทันทีนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ด่นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอแต่พี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ๋อเดร
6: กโอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
1: มาสิ
2: ทำไมต้องมาชวนไปไหน มาสิคือจะไปไหน
1: แหมอยากจะลากเสียงยาว
2: ๆ ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ก่อน
1: ยาวไหม
2: สั้น
1: ดูเวลา
2: แบบเดี๋ยวสั้นๆสั้นๆ
1: ให้เวลา15วิ
2: จะช้าเพราะคุณนี่แหละ
1: ให้เวลา15วิ
2: หมอเจเตอร์เจ็บพฤติกรรมหลังตื่นลุกพรวดเข้มกาแฟเข้มของเข้มบุรีที่เปิดมือถือ
1: ฟังไม่รู้เรื่องเป็นโมฆะหมดเวลา
2: คุณจะให้ผมเจ็ดวิผมพูดไม่ทัน
1: ไปพูดช่วงอื่น
2: ไม่ได้ต้องบอกตรงนี้ก่อน
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะผมอยากจะเตือนคุณ
1: เพราะว่าน
2: ี่คือ7พฤติกรรมหลังตื่นห้ามทำนะ
1: 7พฤติกรรมเลยเหรอมันยาวมากแล้วสัก3ได้ไหมล
2: ่
1: ะ
2: สั้นๆเลยห้ามลุกพรวด
1: 1
2: คุณลุกพรวดไหมล่ะ
1: ไม่พรวด
2: กาแฟเข้มไหมตอนเช้า
1: ไม่ตื่นไม่เข้ม
2: ของเค็มมีไหม
1: มีบ้าง
2: นี่ไงเนี่ยพฤติกรรมห้ามนะ
1: สายโซเดียม
2: ห้ามแล้วนะห้ามแล้วบุหรี
1: ่ไม่สูบ
2: ดีรีบเปิดมือถือ
1: ไม่ค่อย
2: ไม่จริง
1: จริง
2: เหรอผมจับเลยอันแรกเลยอ่ะเพราะผมต้องปิดนาฬิกาปลุกไง
1: ก็ปิดนาฬิกาปลุกก็คือแค่นั้นไง
2: แล้วผมก็คว้าเลย
1: หรอ
2: เข้าห้องน้ำไปด้วยกันเลย
1: อุ้ยตาย
2: โอ้ยเนี่ยผมทำอันนี้นะแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้
1: บิ๊กบอกว่าบิ๊กขี้เกียจแค่ขี้ตาชิดน้ำอะไรงี้บ้างเลยหรอ
2: ทำไปแล้วไง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วทำระหว่างที่ตื่นแล้วเดินไปแล้วไง
1: อ่า
2: เออแต่มือถือมันจับอยู่ในมือแล้วไงอ่
1: าฮะ
2: เออเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องวางแล้วเขาบอกว่านี่คือเสี่ยงสโตรก
1: อ๋อหรอ
2: พฤติกรรมเหล่านี้ที่หลังตื่นนอนแล้วคุณทำเลยเนี่ยเสี่ยงสโตรกนะฮะมันอาจจะทำให้ความดันแกว่ง
1: อ๋อหรอ
2: ผมก็รู้สึกกันว่าตอนเช้าๆเริ่มมึนๆนะ
1: ใช่เธอนอนไม่พอ
2: แกเป็นหมอหรือไงแกวินิจฉัยโรคฉันเร็วจังเลยอ่ะ
1: ฉันไม่เป็นหมอฉันดูพฤติกรรมเธอตาเดียวฉันก็รู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวแล้ว
2: ดูตาเดียวด้วย
1: ใช่หลีตาดูด้วยอ่ะนอนตีสองตีสามมันตื่นเช้ามันจะไม่ไหวได้ไงอ่ะ
2: พอ
1: เออมาที่เรื่องนี้กันหน่อยสรุปมาหน่อยมาเหรียญเอเชียนเกมไปถึงไหนยังไงแล้วอ่ะ
2: จน
1: ถ
2: ึงค่ะผมขอสารภาพนะ
1: อะไรอ่ะ
2: เอเชียนเกมปีนี้ดูมันแบบเงียบๆจังอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้รายงานผลมันไม่ค่อยมีภาพข่าวมันรู้สึกไหม
1: มันก็นิดนึงนะคะแต่ว่าเท่าที่ด
2: ูมันไม่ตุ้มต้ามอ่ะ
1: ที่เชียร์จริงจังจริงจังเลยนะก็เมื่อวันก่อนที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไง
2: เนี่ยไม่มีข่าวที่แบบแน่นๆเลยตอนนี้คือน้องปิงปองอ่ะที่ตีเชื่อผมลืมอีกแล้วน้องปิงปองอ่ะ
1: น้องไม่ได้ชื่อปิงปองนะน้องตีปิงปอง
2: อายุ16อ
1: ่
2: ะ
1: นอตัน
2: เอออันนี้มีข่าวเด่นขึ้นมาที
1: ่
2: เหลือดูเงียบๆไงเลยอ่ะ
1: นะคะแต่ว่านี่ก็คือจนถึงเมื่อวานนะช่วงสัก6โมงเย็นนะคะก็อันดับหนึ่งก็ยังเป็นจีนนะคะ75เหรียญทองเอาว่ารวม118เหรียญแล้วอะจีนนะคะอันดับ2ญี่ปุ่นนะคะรวม85เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้รวม50เหรียญอันดับ4คาซัคสถานรวม25เหรียญนะคะอันดับ5อิหร่านรวม19เหรียญอันดับ6อุซเบกิสถานรวม25เหรียญอันดับ7ไทย5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงรวม15เหรียญนะคะอันดับ8เป็นฮ่องกงรวม23เหรียญอันดับ9เกาหลีเหนือรวม9เหรียญและอันดับ10มาเลเซียรวม9เหรียญนะคะแล้วก็เห็นว่าเมื่อวานน่ะก็มีแข่งกรีฑาด้วยนะน้องบิวไงน้องบิวประเภท100เมตรชายรอบแรกนะน้องบิวภูริพลเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ลงสนามเข้าเส้นชัยมาที่1
2: ครับ
1: ด้วยเวลา 9.95 วินาทีวิ่งเร็วมากสอยสับสับสับอย่างนี้เลยอ่ะ
2: ตอนที่เขาวิ่งอ่ะมีภาพมีคลิปไหม
1: มีคลิปแบบเราไปดูย้อนหลัง
2: กัน
1: ก็คือเกือบทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็เป็นการวิ่งต่ำกว่า10วิครั้งที่4ในชีวิตนะคะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศตามคาดนะคะซึ่งบิวก็บอกว่าดีใจที่วิ่งได้ตามแผนแล้วก็ทำเวลาต่ำกว่า10วินาทีอีกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าเอเชียนเกมส์หนนี้เนี่ยตื่นเต้นเพราะว่ามีเป้าหมายก็คือเหรียญทองนะคะ
2: ปรบมือให้น้องก่อน
1: ขณะที่100เมตรหญิง2นักกีฬาไทยก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ทั้งคู่นะคะโดยน้องเบลที่อยู่ในฮีทที่2วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 11.45 วินาทีนะคะซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะส่วนน้องถูสุการดานะคะที่อยู่ในฮีทแรกวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.54 วินาทีนะคะโดย100เมตรรอบรองชนะเลิศทั้งชายและหญิงจะแข่งในวันศุกร์นี้แหละ 5:13 นเป็นต้นไปแล้วก็จะต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศเวลา2:10 ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
2: ก็ส่งกำลังใจเชียร์
1: ยังมีอีกหลายๆชนิดกีฬาด้วยนะที่เราแบบว่าก็แบบเชียร์แล้วก็ชมกันอะไรอย่างเงี้ย
2: มีคุณผู้ฟังเขาดูด้วยเขาบอกว่าบิวอ่ะผ่อนก่อนเข้าเส้นชัยด้วยนะเขาบอกวิ่งผ่อนลง
1: อ่า
2: ยังไงประคองเวลาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปโผล่เอาชุดรอบชิงอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
2: นิ
1: ดนึงนะคะ
2: อัศเซอัศเซ
1: โอ้เนาะแต่ทำเวลาได้แบบว่
2: า
1: ขนาดนี
2: ้แต่ก็วิ่งได้เก่งมากนะเวลาต่ำกว่า10วินี่คือแบบโหดมากนะคุณ
1: คือ100เมตรวิ่งต่ำกว่า10วิ
2: ไปทำอีท่าไหนวิ่งได้ขนาดนั้นไม่ครับใจเนี่ยงงมากเนี่ยอังเกียร์แล้วมันคือสภาพร่างของเราเนาะวิ่งยังไงวะต่ำกว่า10วิเนี่ย
1: เขาก็ฝึกซ้อมเขาก็หนักหน่วงมาแล้วนะคะ
2: คร
1: ับ ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังสายขนมต้องรีบแล้วนะคะกับโปเต้โปเต้กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้นะคะและปาปริก้าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้าแค่คุณผู้ฟังซื้อโปเต้หรือปาปริก้าปาปริก้าสไปซี่ราเมงขนาด52กรัมที่ 7-Eleven นะคะซื้อครบ2ชิ้นในราคาเพียง40หรือ44บาทรับทันทีเลยค่ะสแตมมอนชิชิ2ดวงมูลค่า6บาทนะคะยังไม่หมดนะคุณเป็นสมาชิก All Member หรือเปล่า
2: mm-hmm.
1: ถ้าคุณเป็นสมาชิก All Member รับเพิ่มอีก1บาท
2: uh-huh.
1: คุ้มสุดๆเลยนะคะเพราะว่าโปรนี้ทั้งอร่อยทั้งคุ้มแถมได้สะสมสแตมป์แบบจัดเต็มด้วยนะคะเลือกได้ทุกคู่ทุกรสชาติเลยนะทั้งโปเต้ปาปริก้าแล้วก็ปาปริก้าสไปซี่ราเมงนะคะยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งสะสมโปรดีๆแบบนี้มีถึง23กันยายน69เท่านั้นรีบแวะไปที่ 7-Eleven ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะย้ำโปเต้หรือว่าปาปริก้าและปาปริก้าสไปซี่ราเมงชวนเพื่อนไปสะสมสแตมป์กันได้วันนี้กับโปรโมชั่นดีๆโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะก็ลองไปดูโปรเผื่อที่เขาจะมีแบบว่าขยายหรืออะไรอย่างนี้นะคะลองไปสอบถามดูได
2: ้ครับของอร่อยก็ต้องเก็บเอาไว้นะคุณพวกเราเนาะนี่ไงมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกแล้วเขาบอกว่าเรื่องรายงานข่าวเอเชียนเกมผ่านสื่อทีวีรอบนี้มีเงื่อนไขหยุมหยิมยุบยิกมากเลย
1: หยุมหยิม
2: ทำให้สื่อทีวีเลือกที่จะไม่นำเสนอนั่นไงเขาบอกว่าพี่เป้ลองไปดูคลิปพี่สรยุทธเขาอธิบาย

อะไรอยู่นะฮะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดอะไรอยู่ฮะตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าอยากจะกลับบ้านใช่ไหมเจอฝนหนักรถติดโอ้ยอยากจะอยู่บ้านนอนห่มผ้าห่มในสภาพอากาศเย็นๆใช่ไหมฮะพูดถึงเย็นๆชวนกินข้าวเย็นได้ไหมเกี่ยวเนื่องกันเหลือเกินคำว่าเย็นกับข้าวเย็นคุ้นกันบ้างไหมกับเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตนะฮะข้าวเย็นอัศรีวสันจ้าจังหวะโจ๊ะดีเหลือเกินพี่เป้คิดว่าน้ำจะท่วมไหมวันนี้ไม่นะพี่เป้ว่าไม่

มีคนบอกว่าวิภาวดีน้ำท่วมจริงปะเนี่ยเอาจริงๆสิท่วมแล้วหรอหรือแค่แบบนองๆน้ำรอระบายเปล่า

ข้อความนี้บอกว่าจริงค่ะพี่แป้เพิ่งผ่านวิภาวาน้ำท่วมเลนซ้ายด้านในแล้วค่ะพี่แป้ค่ะอุ้ยตายตายตายตายก็ขับรถอย่างระมัดระวังกันนะฮะเอามีข้าวเย็นแล้วก็ต้องมีน้ำพริกกะปิแต่กะพริกกะปิพี่แป้ไม่มีสิมีแต่น้ำพริกปลาทูอันพริกปลาทูไปกินก่อนนะพี่มาดเขาตำเอาไว้

จังหวะมันได้เนาะมีคนถามหาเพลงจังแวงของพี่จารุณีด้วย อยากเปิดมากนะมันติดลิขสิทธิ์เนาะจริงๆอีกเพลงนึงที่พี่เป้คิดถึงนะฮะก็คือขอให้เจ้าภาพจงเจริญโอ้มาเปิดด้วยกันเนี่ยมีความสุขเลยเนาะแต่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้พระป่าเข้าพระป่าเข้าม ีน้ำพริกปลาทูแล้วมันควรจะต้องมีเครื่องเคียงด้วยเขาบอกว่าเครื่องเคียงที่ควรจะเอามาทานกับน้ำพริกปลาทูต้องตัวนี้เลยกะหล่ำปีกะหล่ำปีอร่อยเลยเอาไปลวกสักหน่อยเนาะเอาไปต้มสักหน่อยนะเป๊ะชอบ

วายตอนนี้อโศกฝนตกหนักมากพี่น้องเมื่อกี้มันหยุดไปแล้วอ่ะตอนนี้มากระหน่ำเลยโหดมากตกทั้งวันแล้วถ้าเกิดตกหนักแบบนี้ไม่ไหวจะเคลียร์นะพวกเรานะดูรายชื่อเพลงแล้วยังไงฮะพวกเราหิวเหรอเอาจริงข้าวเช้ายังไม่ได้กินกันเหรอแม่ดูแต่ละเพลงที่เลือกนะฮะไปกันต่อพริกขี้หนูจ้ะ

ข้อความที่บอกว่ามีของคาวแล้วอ่ะก็ต้องมาที่ของหวานบ้างนะพี่เป้หรือเป็นพวกผลมงผลไม้อะไรเงี้ยได้พวกเราหิวกันแหละอ่ะงั้นจัดไปให้ไอซ์สันยูมาดีกว่ายกมาทั้งสวนเลยมีผลไม้อะไรบ้างร้องตามแทบไม่ทันเอาจริงเราเคยฝึกร้องเพลงนี้กันอย่างจริงจังนะฮะตอนที่เราไปทัวร์ไปทริปต่างจังหวัดกันน่ะกับคุณผู้ฟังนี่แหละอยู่บนรถบัสกับพี่เป้ก็ชวนซ้อมร้องเพลงนี้ร้องยากอยู่นะคำมันเร็วมากยกมาทั้งสวนไอซ์สันยูจ้า

มีคนบอกว่าพี่เป้รับผิดชอบด้วยฟังไปแล้วก็หิวแล้วเนี่ยแล้วก็หาอะไรกินจุ๊บกินจิ๊บไปสิใต้โต๊ะไงใต้โต๊ะเอางัดมันขึ้นมากินง่ำสองง่ำอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอะพักเรื่องกินไว้ก่อน ขอเปิดเพลงถากถางนะฮะคนที่ยังไม่ถึงที่ทำงานดีกว่าพวกเราว้ายเหลวไหลนะอย่างเงี้ย

นี่มัน 9:37 นาทีแล้วถ้ายังไม่ถึงที่ทำงานพี่เป้ว่ายูเทิร์นรถกลับเถอะมันสายเกินไปแล้วไหมอ่ะลาเถอะ

0: ค่ะพี่เป้คะเขารถติดแล้วเขาก็เลยลากันเลยค่ะไม่มากันแล้วค่ะไม่เก่งเลยเนาะทำไมวันนี้เป้ไม่สายอ่ะ
1: ว้าไม่เก่ง
0: คำตอบ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พี่เป้ก็รู้จากข้อความนี่แหละนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเยอะมากเลยนะครับที่แบบว่ายังคงตกค้างนะครับอยู่บนท้องถนนเนี่ยเอาจริงก็เป็นห่วงนะครับแต่บางทีก็เหมือนพี่ก๊อตบอกครับไม่รอดไม่รอด ไม่น่าจะรอด

เอ็นดูข้อความนี้นะฮะเขาบอกว่าสายแค่ไหนนะเจ้านายก็บอกให้มาเถอะออฟฟิศโล่งมากแกเหงาครับอ่ะแกขอให้มาทานข้าวเที่ยงด้วยแกไม่ยอมให้กลับบ้าน

0: คนเมื่อกี้เจ้านายตามเนาะบอกว่าเออมาสายยังไงก็มาเหอะให้กินข้าวเที่ยงให้ทันก็ได้แต่ข้อความนี้บอกว่าพี่เป๊กคะสายมากจริงๆค่ะพอมาถึงออฟฟิศนะคะออฟฟิศโล่งมากค่ะเพื่อนไปไหนกันหมดไม่มาก็ไม่บอกกันเนี่ยเขากลับรถกันหมดแล้วมั้งยูเทิร์นกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
0: เอาจริงนะช่วงเช้ามันยังโหดขนาดนี้เลยเนาะแล้วตอนเย็นล่ะพวกเราถ้าตอนเย็นมันยังตกหนักกันเบอร์นี้การจราจรจะเป็นยังไงหนอมีอยากจะคิดเลยนะฮะอ่ะ Debut Track ครับขอแวบมาที่1เพลงใหม่จากบิลกินครับชื่อเพลงว่าเช็คลิสต์นะฮะ

0: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: กระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยดูเรดาร์แล้วฝนหมดตอน6โมงเย็นค่ะเจ้าข้าเออจริงปะเนี่ยคุณแพรเขาส่งมาบอกแบบนี้นะฮะท่านก็เป็นเรื่องดีนะถ้าฝนจะหยุดตอน6โมงเย็นเนี่ย
2: เจ้าข้า
1: ปิดท้ายในวันศุกร์สุดกับเป้ EP 1ก่อนแล้วกันนะฮะกับเพลงนี้ของเตปาป้าลูกทุ่งลิซึมนะฮะให้คุณได้กระชุ่มกระชวยกันหน่อยแล้วกันนะครับในวันที่ฝนตกหนักแล้วก็รถติดหนักมากบางคนบอกว่าเนี่ยข้างหน้านี่คือออฟฟิศอยู่แค่เอื้อมแต่มันดูเหมือนไกลแสนไกลไปไม่ถึงสักทีครับพี่เป้ครับ

ข้อความนี้บอกว่าเพื่อนแชทมาบอกว่าเพิ่งถึงออฟฟิศอ่ะพี่เป้เขาฟังพี่เป้มาตลอดทางเขาบอกสนุกมากฝากขอบคุณเพื่อนไปด้วยเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันเนาะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะกับโครงการนี้ของเรานะฮะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลนะครับเอาไปส่งด้วยตัวเองที่ drop point ของ Recycle Day นะครับฝากแจ้งไว้ด้วยว่านี่คือของโครงการ Green Wave อะไรเงี้ยเขาก็จะได้รวบรวมไงนะครับส่วนใครถ้ามีขยะนะครับที่จะเอาไปรีไซเคิลได้มากกว่า50กิโลกรัมเนี่ยนะครับจอง Waste by Delivery มารับที่บ้านได้เลยนะฮะผ่าน LINE OA @wasteby นั่นเองนะครับนะฮะก็ช่วยกันสิ่งเล็กๆของเล็กๆที่มันไม่มีคุณค่าแล้วเราจะเอาทิ้งละเนี่ยแหละนะฮะมันจะกลายไปเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกต้องเล่านี่ฮะก็คือใครที่กำลังอยากจะมีรถยุโรปนะฮะไว้ครอบครองรถยุโรปในฝันนะฮะก็ต้องนึกถึงอะไรฮะ BMW หรือไม่ก็ Mini นี่ไงและครั้งนี้นะฮะเขามาในราคาที่คุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ฟังวันที่1 2 3 4ตุลาคมปีนี้2569สินะครับที่วันแบงคอกครับวันแบงคอกชั้น G Zone The Story นะครับคุณจะได้พบกับมหกรรมรถ BMW and Mini Used Car นะครับโอ้มีรถมาหลากหลายรุ่นมากทีเดียวนะครับก็เป็นรถ Used Car นี่แหละนะครับที่เขาคัดสรรมาจาก BMW Group Thailand นะครับป้ายแดงไม่น้อยป้ายขาวราคาดีนะฮะกับงาน BMW and Mini Used Car Expo นะครับในทีม Oktoberfest ครับเรียกว่าขนมานะฮะเป็นขบวนพาเหรดเลยนะที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันจากอังกฤษนะครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ตามไปได้นะครับแล้วก็ขยายการรับรองนะฮะคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกด้วยเรื่องของ Extended Warranty 1ปีนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ในทุกเส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับที่ซื้อรถภายในงานนะฮะวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมนี้ที่วันแบงคอกนะครับแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมนะครับรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้นะฮะส่วนคนที่แบบว่าอุ๊ยตายแล้ว14ไม่ว่างจริงๆเนี่ยนะฮะก็ยังมีนะยังมีข้อเสนอสุดพิเศษเป็น Extended Warranty 1ปีได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับที่ BPS และ Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครที่แบบว่าอุ๊ยอยากได้รถคันใหม่แล้วรถยุโรปในฝันของเราแล้วนะครับห้ามพลาดงานนี้นะครับ BMW and Mini Used Car Expo นะครับให้คุณได้เฉลิมฉลองกันกับ BMW แล้วก็ทาง Mini ในราคาที่พิเศษสุดๆเลยครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินท
0: ร์ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
9: 1 2 3 go
10: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: Inspiration จากกบทรงศิษย
13: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
14: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็นะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
15: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Atan โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
16: วันนี้คุณผู้ฟังเราอ่ะสวยกันไปหมดเลยนะ
17: หรอ
16: เออเพราะว่าสวยตอนเปียกฝนไงมันลอกมันแลกเห็นเช็ดหาใดเป่าผมมันวุ่นวายมากอ่ะ
17: เอานามันก็อย่างนี้แหละเออมันสวยธรรมชาติไง
16: วิ่งกันมาวิ่งกันอุดับตับไปโอ้ยเดี๋ยวก็ลงโคลมลงเบาลงอะไรก็ไม่รู้นะฟ้าฝนเนี่ยแต่เขาบอกแล้วว่า6 โมงเย็นวันนี้ฝนจะหยุดนะไม่รู้จริงปะเนี่ย
17: หรอ
16: เออคุณผู้ฟังส่งมาบอกไง
17: เดี๋ยวรอดู
16: เ
17: ออ
16: ปักตะไคร้ได้ไหมช่วงเนี้ยไม่น่าได้ใช่ไปเงียบกิบใช่
17: อ่ะไม่ต้องตอบละใช้ความเงียบเป็นคำตอบละกัน
16: พวกเรารวมตัวผู้คนไหมใครที่คิดว่าตัวเองปักตะไคร้ได้เรามาช่วยกันรวมตัวกันปักไหม
17: โหไม่มีเลยนะ
16: ไม่มีละ
17: ร้างผู้คนเลยนะ
16: จริงไม่จริง
17: เออเป้ยังกล้าเถียงอีกอ่ะว่าไม่จริง
16: ไม่จริงอ่ะมันก็ต้องมี
17: หรือเป้จะปัก
16: ไม่มันต้องมีบ้าง
17: อ่ะไม่ด้วยเขาไม่ได้บอกนะจ๊ะ
16: ส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้หญิงจ้ะ
17: อ๋อเหรอ
16: ของผู้หญิงปากเขาไม่ให้ผู้ชายปาก
17: อ่ะเดี๋ยวฉันลองดู
16: ไม่ได้
17: เธอให้แบบเว้นวรรคให้คิดนิดนึงได้บ้างไปจะบอกว่าไม่ได้
16: ไม่ได้ของคุณเนี่ยเรียกหาฝน
17: เนาะเขาเรียกว่าหาฝนเนาะ
16: ไม่รู้เติมเขาเองหรือไม่เติมก็ได้
17: เนาะเออนะคะปักไม่ได้นะเดี๋ยวพายุเอาวันนี้นะก็เตรียมแล้วการอุปกรณ์จอกนอกบ้านนะกันฝนให้
16: ไม่ออกแล้วตอนนี้บอกขอนอน
17: จำเป็นต้องออกไงเธอออกไปทำงานไปธุระปะปังไปอะไรอย่าง
16: น
17: ี
16: ้บางคนบอกตื่นมาอย่างเงี้ยฉันนอนดีกว่าฉันนอนต่อฉันลาละฉันไม่ไปละ
17: บางคนออกมาแล้วแบบกลับเข้าบ้านไปใหม่อย่างเงี้ยหรอ
16: เยอะวนรถกลับเข้าบ้านกันเต็มเลย
17: อย่าง
16: น
17: ั้นก็ได้ด้วย
16: จริงวนกันหมดแล้ว
17: โอ้โหนะคะใช้เป็นแบบ work from home แทนอะไรเงี้ยหรอคะนะอ่ะติดตามกันนะเวลาของ Green Update นะคะเธอมีเพื่อนสนิทนี่
16: อ่ะก็มีนะ
17: ยุงไงเพื่อนสนิท
16: อันนั้นทั้งรักทั้งเกลียดเลย
17: เธอรักเขาด้วยหรอ
16: รักก็ตอนแบบว่า
17: ไม่ใช่เกลียดอย่างเดียวเลยหรอ
16: ก็รักไงรักเอาไปไว้ที่อื่นรักขโมยไป
17: มาขโมยไว้ที่อื่นด้วยอากาศที่มันร้อนขึ้นและหน้าร้อนที่ยาวนานกว่าเดิมนะคะยุงยิ้มหวานเลยนะจ๊ะ
16: ฉันเคยเห็นยุงยิ้มด้วยเหรอ
17: เปรียบเทียบยุงงี้เลยอ่ะหวานจนละอ้าวเป็นสภาพอากาศที่เอื้อให้ยุงแพร่เชื้อไวรัสเวสต์ไนในยุโรปนะคะได้กว้างขึ้นและยาวนานขึ้นมีรายงานเขาบอกว่าปีนี้อิตาลีมีคนติดเชื้อแล้วนะมากกว่า650รายคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดที่มีรายงานในยุโรปนะคะหน่วยงานสาธารณสุขของอิตาลีเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมันทำให้ยุงเนี่ยขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ช่วงเวลาที่ไวรัสสามารถแพร่เชื้อยาวนานขึ้นนะคะแต่ถึงแม้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในอิตาลีจะอยู่ในระดับสูงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านี่ยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าตื่นตระหนกนะเพราะว่าไวรัสเวสต์ไนล์ถือเป็นโรคประจำถิ่นในอิตาลีมาตั้งแต่ปี2020คนที่ติดเชื้อนะประมาณ 80% ไม่แสดงอาการส่วนใหญ่ของคนที่มีอาการนะบอกว่ามันจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ
16: ่
17: ขณะที่คนติดเชื้อส่วนน้อยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทอย่างรุนแรงนะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่อาจจะมีโรคประจำตัวแต่อย่างนึงอ่ะที่น่ากังวลคือพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้แทบไม่พบโรคเลยอ่ะมันเริ่มมีรายงานคนติดเชื้อมาก
16: มาแล้ว
17: ใช่ไหมล่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกภูมิภาคยุโรปนะคะก็บอกว่าไวรัสสามารถแพร่ไปยังประเทศอื่นได้แต่ไม่ควรสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมันยังมีทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มันอาจจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่เชื้อด้วยก็ได
16: ้ครับแต่น่ากลัวจริงนะเรื่องของยุงเนี่ยนะฮะมันนำพาม
17: าแล้วไง
16: โอ้ตอนที่ผมเป็นผมเพ้อว่าตัวเองตายด้วยนะ
17: ไข้เลือดออกหนักเลยนะ
16: ว่าอย่างเงี้ยแบบเพ้อแบบหลายวัน
17: อ
16: ะตื่นมาแล้วก็เพ้อตื่นมาแล้วก็เพ้อ
17: หายแล้วยังเพ้อนะ
16: เดี๋ยว
17: อันนั้นผมว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นลม
16: อันนั้นไม่เพ้ออันนั้นจะตายเอา
17: โอ้ยปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีน้องแมวนะคะวันนี้กรีนเวฟของเรามีหนึ่งตัวเลือกดีๆมาแนะนำนะกับบรีกาลอสอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวสูตร holistic complete and balance อาหารเกรดพรีเมียมที่ให้สารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะคะพร้อมดูแลสุขภาพเจ้าเหมียวของเราแบบองค์รวมเลยค่ะคือเรียกได้ว่าอาหารเม็ดรีกาลอสดูแลครบเลยนะตั้งแต่หัวจรดหางเลย
16: โอ้โหทุกสัดส่วน
17: ใช่เพราะอุดมไปด้วยกรดอะมิโน11ชนิดรวมทอรีนช่วยดูแลสมองดวงตาแล้วก็หัวใจนะคะพร้อมกับน้ำมันปลาแซลมอนที่อุดมด้วยโอเมก้า3ช่วยดูแลผิวหนังและเส้นขนยังมีฟอสด้วยนะ
16: ครับ
17: FOS FOS FOS เป็นพรีไบโอติกจากธรรมชาติช่วยดูแลระบบย่อยอาหารและการขับถ่ายนะคะสารสกัดจากยักคาช่วยลดกลิ่นมูลและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามที่มีกลูโคซามีนก็จะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกและข้อต่อพร้อมกับซุปเปอร์ฟู้ดจากผักและผลไม้5สีเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาอาหารเม็ดดีๆให้น้องแมวลองดูนะ Regalos อาหารเม็ด Holistic Complete and Balance ดูแลครบตั้งแต่หัวจรดหาง
16: มีหน้าล่ะคุณสุธิน่าดูดีจริง
17: ๆ
16: ตั้งแต่หัวถึงหางเลย
17: อย่างเงี้ย
16: ฮะ
17: สมควรแล้วที่มีเพื่อนเป็นยุง
16: บ้าล่ะ Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

มีคนบอกว่าน่าจะได้นอนออฟฟิศแน่เลยพี่เป้ถ้าฝนมันจะตกแช่กันแบบนี้ใช้คำว่าตกแช่คือมันลงมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนาะนะอโศกเมื่อกี้มันก็หยุดแบบเบาๆแล้วมันก็หนักมาอีกแล้วตอนนี้มันก็หยุดไปบ้างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาอีกตอนไหนนะฮะแต่ว่าโอ้เมฆลอยต่ำมากคุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปนั่งส่องดูเนาะถ้ามองไปยอดตึกนะยอดตึกคือไม่เห็นแล้วอ่ะก็คือตัวเมฆเนี่ยบังยอดตึกไปหมดแล้วแล้วก็เป็นแบบว่าลมพัดเมฆค่อยๆเคลื่อนไปเงี้ยโอ้โหเอาซะบอกว่าโหดร้ายเหลือเกินฝนวันนี้เนาะ

ข้อความนี้คิดบวกดีจังเลยพี่เป้ครับบ้านหนูตอนนี้ไฮโซมากเลยค่ะมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านด้วยค่ะ เป็นแม่น้ำเลยเหรอโอ้ยตายละลึกเปล่าลึกเปล่าไปเดินเล่นในแม่น้ำยังรวบรวมเพลงเกี่ยวกับฝนให้ฟังกันแบบช่ำๆเลยนะคุณผู้ฟังนะเอาให้สุดโดมจรุวัฒน์นะฮะเพลงนี้เธอไม่ชอบฝนครับ

ทางภาคเหนือกับภาคใต้นี่ส่งข้อความมาขิงนะฮะคุณผู้ฟังภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีแดดภาคใต้ด้วยฮะภูเก็ตเงี้ยพังงาเงี้ยก็บอกอากาศดีจ้ะเขาบอกโอ้มันต่างจากพวกเราเหลือเกินเนาะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารเม

0: เป็นเพลง cover นะครับถ้าไม่บอกคนร้องคุณผู้ฟังจำเสียงร้องเสียงร้องได้ไหมปนัดดาเรืองวุฒินะครับร้องเพลงนี้เอาไว้นะครับฝนออริจินอลก็จะเป็นของพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนั่นแหละ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: คุณผู้ฟังวันนี้พี่เป้จะปล่อยเกรดนะฮะเพลงที่เอามาให้ทายวันนี้เนี่ยง่ายมากต้องตอบให้ถูกแบบแลนด์สไลด์ไปเลยนะแบบว่า10 10 10ไปเลยนะ 100% ไปเลยนะเอาให้ถูกทุกคนนะฮะต้องถูกนะใครตอบผิดนี่หน้าตีมากเพลงนี้คือเพลงเปิดทีเดียวก็รู้แล้วมั้งเนี่ยเอา2ครั้งก็พอวันนี้ส่งคำตอบได้เลยครับพี่น้อง
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีเชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ดีใจกับข้อความนี้ด้วยนะครับบอกว่าถึงที่ทำงานแล้วเย่ๆๆทันประชุมด้วยล่ะพี่เป้ทุกคนมาครบหนูคนสุดท้ายต้องภูมิใจใช่ไหมคะภูมิใจเหอะเราฝ่าฟันไปจนถึงที่ทำงานได้เนี่ยเก่งมากแล้วนี่มันจะ11โมงแล้วดูสิเพิ่งถึงอ่ะโอ้อะก็สู้นะฮะสู้กันมากๆเลยวันนี้นะครับมาที่การทายเพลงเนาะพี่เป้คาดหวังว่าวันนี้ต้องแลนด์สไลด์นะไม่นะมันมีตอบผิดกันเป็นปลาปลายนะแกล้งพี่เป้ปะเนี่ยแกล้งตอบผิดปะเนี่ยเพลงนี้ไม่น่าจะตอบผิดเลยนะคลาสสิกอมตะนิรันดร์กาลที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยเพลงเนี้ย

0: ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับประเมินกับคนตอบถูกนะฮะเก่งมากครับบางคนก็ดีใจถูกสักทีถูกครั้งแรกในชีวิตยินดีมากฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ครับโอ้ยเพลงนี้ก็ดีนะความหมายดีด้วยชื่อเพลงว่าอบอวลนะฮะคุณผู้ฟังอบอวลไปด้วยความอุ่นความอบอุ่นเล็กดัชเมฆครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ายฉี
1: ่สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ทุกแก
4: ่ Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
8: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันสุขนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
4: มีคำถามครับ
5: ถามอะไรคะ
4: บ้านพี่เป้น้ำท่วมไหมครับคุณผู้ฟังถามมา
5: ท่วมหรอ
4: ไม่ท่วมสิเมื่อเช้าต้องออกมานี่ก็ปกติมาก
5: เอาเมื่อเช้าก็เป็นเรื่องของเมื่อเช้านี่มัน11โมงแล้ว
4: แต่ขากลับไปไม่รู้ว่าจะท่วมไหม
5: นี่ไง
4: ถ้ากลับไปแล้วท่วมทำไงอ่ะ
5: ไม่ท่วมหรอกก็แค่วิตน้ำ
4: โอ้ตายแล้วชลบุรีท่วมแล้วค่ะพี่เป้ตกตั้งแต่2ทุ่มเมื่อคืนเช้านี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดค่ะ
5: เ
4: นี่ยมาทำงานก็เอาชุดมาเปลี่ยนอีก1ชุดด้วยค่ะโอ้ตาย
5: เออเนาะช่วงหน้าฝนนะบางทีอาจจะต้องมีชุดสำรอง
4: เพราะเราจะต้องลุยเน
5: า
4: ะอ
5: ะไรอย่างเงี้ย
4: เรื่องรองเท้าเนี่ยแหละสำคัญ
5: มากจริง
4: เอาบูทเลยไหมบูทเลยไหม
5: วันไหนใส่รองเท้าแตะมาไม่ตกวันไหนใส่รองเท้าปกติตกกระหน่ำวันไหนพกร่มมาไม่ค่อยจะตก
4: เราพกถุงดำดีกว่าเอาถุงดำเนี่ยใส่เข้าไปที่ข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายแล้วก็เอาเชือกฟางมัดเห็นไหมลุยน้ำได้ละ
5: ก็ลองดู
4: เออเนี่ยช่วยได
5: ้ประหยัดติดเลยก็ได
4: ้หูติดไม่ได้ไม่ทนต้องเป็นหูหนาหอมแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ลุ้นจัง
4: เมื่อกี้ประโยคแรกผิดไปคำหนึ่งหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูก็เป็นถุงนี้
5: หายคอไม่ค่อยตัวท้องเลย
4: ประเวศท่วมขังบางจุดค่ะ
5: นะคะ
4: แบริ่งท่วมแล้วศรีนครินทร์ไม่ขยับขอถุงยังชีพด่วนค่ะ
5: เออเนาะหลายพื้นที่นะวันนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเลยมะ
4: ขอแพมเพิร์สก็มีตอนนี
5: ้
4: ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันติดเหลือเกินนะ
5: ติดหนักมากนะคะก็ค่อยๆมาค่อยๆไปเออไปไม่ไหวก็อย่าเพิ่งออก
4: แต่พวกเราถึงแล้วแค่นี้แหละ
5: ตั้งนานแล้วล่ะเธออ
4: ยากขิงอ
5: ีกนิดเดียวเขาจะกลับบ้านละติดตามกันวันนี้แหละ25กันไหว้พระจันทร์นี่
4: ก็ไหว้สิพระจันทร์นี้ไหว้ไหมมืดขนาดนี้
5: นี่เมื่อคืนอะตอนช่วงหัวค่ำอะช่วงหัวค่ำเลยประมาณสัก6:30กว่าอะไรเงี้ยมองไปเธอพระจันทร์นางพยายามแบบมีความพยายามมาก
4: พยายามจะโผล่มาก
5: นับถือความพยายามของพระจันทร์นะนางแบบก็คือเหมือน
4: ลิบหลีมาก
5: มากเลยอะ
4: แง้มออกมา
5: เคยดูหนังแบบสยองขวัญอะไรเงี้ย
4: ประมาณนั้นแหละ
5: บรรยากาศมันจะเป็นอย่างนั้นเลยอะเหมือนนางพยายามจะออกมาแต่ว่ามันมัวมืดไปหมดอะ
4: คืนนี้ไม่น่าโผล
5: ่เออ
4: พระอาทิตย์ยังไม่โผล่เลย
5: ก็พักผ่อนแหละตลาดขนมไหว้พระจันทร์เป็นยังไงกันบ้างอะคุณฟัง
4: ขายดิบขายดีเพราะผมได้มาเยอะมากเลย
5: คือไม่ได้ซื้อเนาะใช้คำว่าได้มาเยอะเลย
4: หมายถึงว่าผมไปซื้อสิได้ไง
5: เอาดีๆเราต้องมีความอับอายในตัวเองบ้างอะไรบ้าง
4: ส่วนหนึ่ง
5: ไม่รู้เหมือนกันว่าดียังไงไหมแต่ว่าที่จีนก็มีรายงานมาเหมือนกันเขาบอกยอดขายจะไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าประเด็นขนมไหว้พระจันทร์ขายไม่ออกนี่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งคำคนหายอดนิยมนะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดกระแสพูดคุยกันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะก็บอกว่าคือทั้งยอดขายขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็กล่องของขวัญจากร้านค้าหลักๆปรับตัวลดลงติดต่อกันมา2ปีละมูลค่าตลาดรวมแล้วก็ปริมาณการผลิตเติบโตแบบติดลบเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะก็ดูจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะจากที่ถ้าเป็นแบบกล่องของขวัญระดับพรีเมียมได้รับความนิยมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ต้องพรีเมียมก็ได
4: ้ธรรมดาก็โอเค
5: เอาแบบมินิมอลขนมไหว้พระจันทร์แบบชุดใหญ่ก็คือพี่ไม่ต้องแล้วจ้าเอาแบบว่าชั่งน้ำหนักหน่อยแล้วก็ขอชิ้นเดียวพออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ช่องทางการซื้อขายของกลุ่มองค์กร Group Buying ซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักของตลาดนะและคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า60%ตอนนี้ก็บอกว่าลดลงเหลือไม่ถึง30% คือจากผลการสำรวจล่าสุดของพฤติกรรมของผู้บริโภคเขาก็มองว่ามันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร้อยละ 50.4 บอกว่าซื้อเพื่อแบบทานเองอะไรอย่างเงี้ยสูงกว่าสัดส่วนการซื้อเพื่อที่จะมอบให้เป็นของขวัญ นะคะซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 42.5 เป็นครั้งแรกขณะที่ร้อยละ 55.9 บอกว่าก็ซื้อทานกันในครอบครัวเท่านั้นนะคะก็มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างนึงว่าขนมไหว้พระจันทร์มันก็เปลี่ยนบทบาทจากแบบเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นสิ่งของที่แบบเข้าสังคมหรืออะไรแบบนี้มันก็กลับมาเป็นเรื่องของก็อาหาร
4: อ
5: ะขนมอะอะไรเงี้ย
4: มันเป็นของฝากเยอะเหมือนกันนะขนมไหว้พระจันทร์แบบส่วนใหญ่เขาก็ซื้อฝากกันอะ
5: ก็ซื้อฝากกันเป็นของขวัญ
4: ของขวัญทั้งนั้นเลยอะ
5: นะคะแต่ว่าก็อาจจะลดน้อยลงหรือไม่ก็ถ้าเป็นที่จีนเขาก็ว่าอย่างนั้นนะนะ
4: ค
5: ะแต่ว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงเขามองว่าเป็นเรื่องของการคุมเข้มของภาครัฐนะคะที่อาจจะกำหนดเรื่องของบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีขนาดไม่เกิน3ชั้นต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกินร้อยละ15ของราคาจำหน่ายนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แบรนด์ต่างๆเนี้ยไปเพิ่มราคาเกินจริงจากบรรจุภัณฑ์ที่แบบก็เน้นหรูหราไว้ก่อนอย่างงี้ไงแล้วก็ไปเพิ่มตังค์เพิ่มราคาม
4: ันมีหลายไส้นะหลังๆมาเนี่ยผมก็กินแต่ไส้ทุเรียน
5: อ
4: ะ
5: ก็อาจจะเป็นไส้โปรดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: อร่อยดีอะไรอย่างเงี้ย
5: เม็ดบัวถั่วแดงอะไรก็ว่าไปก็เป็นไส้พื้นฐานอยู่แล้ว
4: ก็แล้วแต่ชอบกันเน
5: า
4: ะ
5: เนาะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมเลยนะพบกับ2ปรากฏการณ์นี้เลยค่ะ2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณที่สุดในรอบปีนะคะที่งานนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz Starfest 2026 Celebrating the Extraordinary นะคะตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ดาวเคียงดิว E350 Exclusive นะคะเริ่มเพียง 3.14 ล้านบาทตื่นตากับปรากฏการณ์ดาวดวงใหม่นะคะ The All New Electric GLC ค่ะที่จะโคจรเข้าใกล้จนคุณเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นครั้งแรกในไทยและเท่านั้นยังไม่พอนะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเลือกรับสิทธิพิเศษประกันภัยชั้น1 1ปีและรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันนะ 24-27 กันยายนนี้ที่ชั้น G เกษรอมรินทร์นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะ
4: ครับ Green
3: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: Oh well Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าชั่งน้ำหนัก Oh well
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
4: 11โมงกว่าครับคุณผู้ฟังพี่เป้ยังไม่ไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้น้ำลดลงไปหน่อยแล้วค่อยไปลุยบนท้องถนนไม่รู้ว่าเส้นไหนมันนองขังหรือท่วมแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูกันไปแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะค่อยๆไปเนาะนะฮะชั่วโมงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2นี้เราจะสนุกกันแบบว่าสาวๆโอเคไหมพวกเราสาวสาวสาวๆเสียงสวยจัดไปวิสวาไฟเอาเวอร์ครับเราเริ่มกันที่น้องแคลนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นพี่แคลแล้ว

0: บ้านเธอ
1: สาวคนต่อไปนะครับพี่เป้เจอเขาเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่ไม่กล้าทักเขานะกลัวเขาจำเราไม่ได้เห็นเขาแบบว่าผ่านแวบๆอยู่ในงานเลยอะแล้วเราแบบอุ๊ยนั่นน้ำชานี่ยังหุ่นดียังสวยสดใสน่ารักเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ฟัง

มีคนบอกว่าเคยเจอพี่เป้เหมือนกันนะแต่ไม่กล้าทักเพราะตัวจริงพี่เป้ดูไม่ค่อยคิดเล่นเลยนะแค่เจอข้างนอกกันก็ทักได้นะฮะทักแล้วเราก็จะคิดเล่นใส่กันได้นะแต่ถ้าเกิดเจอข้างนอกแล้วพี่เป้เล่นไปเดินไปเล่นไปมันก็คงเป็นคนบ้าเปล่ายิ่งเวลาอยู่ในลิฟต์ไงพี่เป้ก็จะนิ่งมากเลยนะคุณผู้ฟังอยู่ในลิฟต์แล้วเราก็จะแบบครับเราจะเงียบเลยนะเราจะไม่กล้าคุยกับใครแล้วมันก็ดูกลัวเสียมารยาทอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะนิ่งๆนะเราก็จะนิ่งๆแม่ทักได้สิโอ้ยบอกแล้วถ้าเจอกันนะฮะทักกันกอดกันได้เลยคนนี้เราก็ไม่ได้เจอนานมากเลยนะอะตอมคุณฟังจำได้เนาะอะตอมไมอะดอลนะครับกับเพลงข้อห้ามหลากหลายมากห้ามทิ้งห้ามทิ้งห้ามทิ้ง

ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะขนมเบเกอรี่แบรนด์ Baking with Mama โดยเฉพาะเค้กหน้านิ่มสูตรของคุณแม่น้องน้ำชาเขาทำร่วมกันกับคุณแม่อร่อยมากค่ะพี่แป้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะไปหนุนกันไปหนุนกันพวกเราถ้าอร่อยก็เผื่อพี่แป้ด้วยก็ดีบ้าบอไปกันต่อที่ยายยิงยายยิงรักษาเพลงนี้คลาสสิกมากนะ

วันศุกร์สนุกกับแป้ครับนี่เรียกว่าเป็น EP 2นะพวกเรานะจากยายาหญิงนะฮะนี่ไปที่ทาทายังบ้างดีกว่าเพลงนี้ก็นานๆฟังทีนะพวกเราเนาะชื่อเพลงว่าใจนะฮะ

มีคนบอกว่ามาเรามาเต้นให้ฝนมันถล่มลงมาเนาะพี่เป้เนาะไม่เอาเราเต้นให้ฝนมันหายไปสิมันถล่มลงมาไม่ไหวนะแค่นี้ก็หนักหนาสาหัสกันไปละตินาจ้ะ

เราสนิทกันมากเลยคุณผู้ฟังข้อความส่งมาบอกผมว่าเต้นจนกางเกงในแห้งเลยค่ะพี่เป้เราสนิทกันเบอร์นี้แล้วเนาะเราบอกกันถึงกางเกงในแห้งเลยนะโอ้โหอะได้สบายมากงามวงวานน้ำท่วมแล้วครับพี่เป้วอนสังคมช่วยเหลือหน่อยครับผมนะท่วมเลยเหรอมันแค่น้ำขังรอระบายหรือเปล่าเอาจริงๆพวกเราโอ้ตายแล้ว

เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โอ้โหได้รับเสียงชมแบบว่าสวยมากสวยมากดูแลตัวเองดีมากเนี่ยที่เป็นโนเอ็นไอเนาะล่าสุดเนี่ยที่นัทมิเรียโอ้โหเห็นขึ้นเครนขึ้นไปแบบว่าสง่ามาก

ข้อความนี้บอกว่าเต้นไปก็ระแวงไปกลัวคนเห็นนะทำไมเราต้องกลัวคนเห็นด้วยล่ะเรามีความสุขเต้นไปเลยฮะเต้นไปเลยเพลงนี้ไม่เต้นไม่ได้แล้วล่ะพวกเรา

มีนักเต้นสวนลุมเข้ามาบอกว่าที่สวนลุมเนี่ยเขาเอาเพลงนี้มาเต้นด้วยค่ะพี่เป้คะมันส์มากค่ะโอ้เพลงนี้เหมาะมากนะฮะที่จะเต้นร่วมกันเนาะเต้นแบบแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยเก๋สมสองประตูเต้นจนเจ้านายดูผ่านกล้องแล้วบอกว่าเบาได้เบาจนเจ้านายเต้นเลยดิมาเต้นด้วยกันเจ้านาย

พี่เป้คะระยองน้ำท่วมแล้วค่ะอยากจะเต้นให้น้ำลดไปเลยค่ะเอาถ้ามันเต้นแล้วลดก็โอเคนะสุพรรณก็จะท่วมแล้วค่ะพี่เป้คะโอ้ตายแต่ละพื้นที่อวมจริงๆเนาะวันนี้โหดมากมันยังไม่หมดนะพี่น้องจนพรุ่งนี้อีกวันนึงนะที่เขาบอกว่ามันจะหนักมากอ่ะใช่ไหมใช่ไหมดูแลตัวเองกันให้ดีครับฝนตกหนักน้ำท่วมอากาศชื้นป่วยตามมาอีกระวัง

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2เนาะชั่วโมงนี้เราสนุกกันแบบสาวๆเห็นไหมเพลงสาวๆล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เลยว่าถ้าสาวๆแล้วขอแบบสาวเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสาวๆๆได้ไหมครับพี่เป้ขาจัดไปครับผมเริ่มจากประตูใจเลยเนาะสาวๆโอ้โหเพลงนี้คลาสสิกมากดูซาวด์ดนตรีสิโอ้โหอาเต้นเบาๆมาก๊อกๆๆเปิดประตูกันหน่อยพวกเราแอมแหม่มปุ้มครับ

องเพลงนี้ทีไรนึกถึงปรากฏการณ์ของคอนเสิร์ตโลกดนตรีเนาะโอ้โหประตูถล่มคนเบียดเข้าสตูไปดูสาวสาวจนสุดท้ายต้องออกมาจัดข้างนอกสตูนะเรียกว่าปรากฏการณ์ห้างแตกนั่นแหละ

ฝากไว้ด้วย Remaster Concert ไม่ได้เจอแค่สาวๆนะฮะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงมาด้วยเบิร์ดกับฮาร์ดโอ้โหไม่เจอนานมากพี่ตุ๊กวิดาพี่ปันพี่บูนเกียรตินะฮะพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์10ตุลาคมนะฮะพี่เป้เข้าไปดูผังของไอ้ไทม์ชูบิดนะฮะที่เขาแจ้งเอาไว้นะฮะในไทยดิจิตอลเมเจอร์ยังพอมีบัตรเหลือนะคุณผู้ฟังเหลือน้อยนิดแล้วไปจองแล้วไปเจอกัน10ตุลาคมครับ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: วันศุกร์สุดกระเป้นะฮะพีเอพีสองนะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยสาวสาวสาวสาวสาวสาวสาวนี่แน่มีกี่สาวล่ะ7สาวด้วยกันกับความรักทั้ง7แล้วกันนะครับเต้นกันแบบว่าเบาๆแบบคูดาวคูดาวอะไรอย่างเงี้ยเราเต้นกันหนักแล้วตอนต้นชั่วโมงอะเนาะไป

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณผู้ฟังถ้าเราแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอ่ะมันจะดีมากเลยนะอาหารกระป๋องขวดพลาสติกอะไรเงี้ยเทของเหลวแล้วก็ล้างคราบออกให้หน่อยอะไรเงี้ยแยกฝาออกจากตัวบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกก็บีบแบนให้แน่นๆนะฮะลดพื้นที่การจัดเก็บขวดแก้วเทของข้างในออกให้หมดอะไรมันเป็นเรื่องดีนะฮะพอเราแยกดีสะอาดถูกประเภทนะครับมันก็จะช่วยให้วัสดุเหล่านั้นเนี่ยเอาไปรีไซเคิลต่อได้ง่ายขึ้นนะครับขยะรีไซเคิลของเราที่เราแยกกันอยู่นะครับก็สามารถส่งผ่านต่อพาร์ทเนอร์ของโครงการที่เราจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับกันต่อได้นะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้อง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาจะเรียนสนันเดย์ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
9: ์
10: รถเป็นอะไรอ่ะ
11: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
10: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
11: อืมจะชัวร์เหรอ
10: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
11: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
12: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
13: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
16: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
15: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
16: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
17: 1 2 3 4
0: 5 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
9: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
18: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
9: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
2: News โดยถ้าดูจากมวลรวมตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าน้ำน่าจะไม่ท่วมขังเท่าไหร่แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ตกต่อเนื่องเลย
19: เนี่ยมันก็ยากอ่ะเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะ
2: ตกแล้วก็หยุดอ่ะ
19: แล้วแต่พื้นที่มาบางพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงหรือแบบลาดเอียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มาน้ำไปกองรวมกัน
2: ให้บ้านคุณอยู่ทางไหนนะ
19: หยุดอย่าพูดฉันภาวนาลุ้นอยู่เพราะฉันต้องผ่านเส้นทางที่มันท่วมมันน้ำมันเยอะทุกปีเลย
2: ให้ไปกองตรงนั้นใช่ไหม
19: เนี่ยคนเราอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเข้าตัวเองอ่ะคอยดู
2: มันตกเขาบอกว่ามันตกหนักสลับเบาก็เป็นเหมือนกันนะ
19: จริงจริง
2: ทั้งอโศกเราก็เป็นอย่างนี้นะ
19: อย่าง
2: น
19: ี้เลย
2: เดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาแล้วก็หยุด
19: เนี่ยกลุ่มเมฆกลุ่มฝนก็คือไม่ไปไหนเลยอ่ะนั่นก็อยู่ตรงนี้แหละ
2: แต่นี่ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะเมื่อกี้มันดำมากเลยเน
19: า
2: ะ
19: เดี๋ยวเธอพูดอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเธอรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะเธอหันหลังควับมานะมันจะเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะ
2: มีแต่คนบอกว่าเส้นทางของตัวเองตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตกแล้วก็ตกหนักอะไรอย่างเงี้ยเน
19: า
2: ะมันก็สลับกันไปแหละคุณผู้ฟังก็เอานะฟ้าฝนปล่อยมัน
19: เย็นวันศุกร์ด้วยอ่ะนะไม่ต้องรีบติดตามกันนะช่วงเที่ยงละกินแครอทกันไหม
2: ไม
19: ่เธอไม่ชอบกินหรอ
2: กิน
19: ชอบ
2: แต่ถ้าเธอชวนฉันไม่กิน
19: แต่ถ้าเป็นคนที่เธอชอบชวนกินไหม
2: กิน
19: โอ้ย
2: อืมเนี่ย
19: อยากจะอ้วกเหมือนกันเน
2: า
19: ะ
2: โอ้ยจะเย็นโอ้โหรุนแรง
19: เนี่ยจิตใจเขาเป็นคนบอบบางมากเลยอ่ะ
2: มากใจบาง
19: เออ
2: ใจบางบาง
19: แล้วหน้าล่ะ
2: ฉาดทาครีมเยอะหน่อย
19: ตาก็ตาก็บางเหมือนกันในช่วงบอลโลกที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีรายงานว่ายอดขายแครอทในประเทศแถบสแกนดิเนเวียพุ่งขึ้นถึง 25% เลยนะคะคนเขาไปกินตามฮาลัน
2: อ๋อฮาลันคือใคร
19: เอ้านักเตะที่เธอชอบ
2: ลืมตัว
19: เนี่ยเขาไม่น่ารักเลยอ่ะเหมือนเขาชอบแบบตามกระแสชอบแบบเดียวอ่ะ
2: ชอบแป๊บแป๊บ
19: เออแล้วพอพูดฮาลัน
2: ก็หายไปแล้วก็ฮาลันหายไปแล้วไง
19: ชอบแค่ช่วงนั้น
2: เออ
19: ตอนนี้ชอบแค่ช่วงที่เขาเตะบอลบอลโลก
2: ตอนนี้หายไปละตอนนี้เราชอบคนใหม่ไงชอบเนเน่ไงตอนนี้ก็ไปที่เนเน่ไง
19: แต่หลังจากนั้นเธอจะไม่ลืมน้องเนาะ
2: ไม่ลืม
19: ไม่ใช่มาพูดอีกทีเธอมาถามเนเน่ไหนนะตีนะ
2: ชอบเป็นช่วงช่วง
19: เออลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์เรียกว่าเป็นของโปรดของเขาเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยมีคนเห็นฮาลันกินผักเหล่านี้ขนาดที่แบบว่าแจกไลเซนส์อะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็มีโฆษณาโปรโมทผักในช่วงบอลโลกมีโฆษณาของฮาลันทางทีวีของนอร์เวย์ทุกช่องเป็นโฆษณาของบริษัทค้าส่งผักนะคะเขาบอกว่าฮาลันรับบทเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วก็เหมือนแบบกินแครอทด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: คนก็เลยนิยมตาม
19: มีที่ปรึกษาด้านโภชนาการเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อกีฬาเกี่ยวกับกระแสความนิยมแครอทนะคะเขาบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่เป็นช่วงบอลโลกเหมือนกันเนาะยอดขายแครอทพุ่งขึ้นมากคือไม่เคยเห็นสถิติสูงสุดแบบนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมมาก่อนพอมาสิงหาคมยอดขายก็ยังไม่แผ่วนะก็พุ่งอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะที่ผ่านมาประเด็นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของโภชนาการของฮาลันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าแฟนๆก็ตะลึงมาแล้วเหมือนกันนะคะกับการที่เขาบอกว่าเขากินอาหารแบบมากอ่ะถึง6,000แคลอรี่ต่อวัน
2: คุณดูร่างเขาดิ ร่างเขารุ่นนั้นน่ะใหญ่ยักษ์ขนาดนั้นน่ะ
19: กินหนักมากกินหนักมากจริงๆนะคะเป็นนักกีฬาเนาะนะคะ
2: เดี๋ยวผมกินสู้เขาดีกว่าเขากินแครอทใช่ไหมเดี๋ยวเรากินแตงกวาไหมเผื่อแตงกวาจะได้ขายดี
19: ไม่ไปอ่ะเธอกินไปเถอะ
2: คุณไม่ชอบแตงกวาเหรอ
19: กินได้ไม่ได้ไม่ชอบ
2: เนี่ย
19: แต่กินได้อยู
2: ่
19: นะคะ
2: เผื่อแตงกวาจะขายดีไง
19: อ๋อหรอทำไมต้องเป็นแตงกวาด้วยอ่ะ
2: ก็สู้กับแครอทไงเอาดิสู้อ่ะ
19: ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ก็นี่ไงต้องแตงกวานี่แหละใช่มันกินสดๆได้ไงแต่ถ้าเกิดไปกินไอ้พวกอะไรอ่ะฟักเงี้ย
19: ฟัก
2: กินสดมันก็ไม่อร่อยไงใช่ป่ะกินพวกอะไรอ่ะ
19: ไม่รู้ไม่เคยกินสด
2: ไอ้ที่มันแก้วเป็นหัวยาวๆเขาเรียกอะไรสิขาวๆอ่ะใช้มันแก้วอ่ะเรียกอะไรนึกออกใช่ไหมนึกทรงมันออกใช่ไหมที่มันเป็นขาวๆยาวๆขึ้นมา
19: พี่เป้อ่ะเขาเคยเขานึกไม่ออกใช่ไหมเหมือนเนี้ยเคยนึกไม่ออกเหมือนกันคุณผู้ฟังขาวๆอ่ะที่คล้ายๆแครอท
2: ที่มันจางๆอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไอ้หญิงนึกออกไอ้หญิงทำไมพวกเรานึกไม่ออกวะ
19: เรียกว่าอะไรอ่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆฉันนึกไม่ออกอ่ะตายฉันไม่อัลไซเมอร์
2: มันแก้วป่ะ
19: ไม่ใช่
2: เรียกอะไรวะหัวใช้เท้า
19: หัวใช้เท้าคุณผู้ฟังส่งมาบอกเหรอ
2: ใช่คุณผู้ฟังส่งมาบอก
19: ขอบคุณมากคุณผู้ฟังตายละช่วยลุงกับป้าสองคนมากมากเลยอ่ะ
2: เรากินหัวไชเท้าซัวไหมล่ะ
19: ไม่หัวไชเท้าก็กินแบบจะฉันชอบกินนะเอาไปต้มแบบต้มจืดอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้ากินดิบก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะ
19: เขากินดิบกันเหรอ
2: ไม่กินกินดิบไม่ไหว
19: อ๋อเวลาเขาเอาไปนี่ไงอาหารญี่ปุ่นไงที่เอาไปอันนั้นละกิน
2: อันเล็กๆหน่อยอ่ะ
19: ที่เอาไปแบบเอาไปฝน
2: อ
19: ่ะ
2: อ๋อโอเค
19: ที่กินอาหารญี่ปุ่นน่ะ
2: ก็ได้ก็ได
19: ้นั่นน่ะกินชอบกินหัวใจเท้าโอ้ยตั้งนาน
2: นี่ส่งมากันล้วน
19: เ
2: ลยนะ
19: เธอเราไปตรวจไหม
2: ไม่ฉันตรวจแล้วฉันไม่เป็นอัลไซเมอร
19: ์ลองไปตรวจซ้ำไหม
2: เดี๋ยวค่อยว่ากัน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cafe Nightland โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารเม

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมว

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมาติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
0: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้50-100เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

ันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ได้ฉีด
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดต่ำพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียม

0: ยอดเฮาสิ่งแบงก์กู้เท่าที่จะเป็นและชำระขึ้นไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการ
1: กำหนดกินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สมัยเรียนรีเควสต์นะครับพี่เป้จะพาไปฟังเพลงที่เขาเอา cover นะ Good Mood cover เพลง Miss Call ไว้คุณผู้ฟังน่าฟังดีนะฮะลองไปฟังกันดูนะฮะกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ได้เวลากรอเทปแล้วล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะกรอเทปไปฟัง2ศิลปินนะครับศิลปินเบอร์แรกนรินทร ณบางช้างกับเพลงที่แบบเพราะมากนะฮะอีกศิลปินหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังช่วยเลือกไว้พี่มาชาวัฒนพนิษฐ์นี่แล้วก็เลือกเพลงไว้เรียบร้อยนะครับพี่เป้จะปิดท้ายด้วย2เพลงนี้เนาะนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นอีกวันนึงที่เขาบอกฝนมันจะหล่นมันเยอะมากอ่ะก็ manage เวลานะฮะแล้วก็กิจกรรมของตัวเองให้ดีแล้วกันเนาะนะครับจะอยู่บ้านเฉยๆมั้ยหรือจะออกไปตรงไหนธุระปะปังเลื่อนไปก่อนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เรื่องของฟ้าฝนเนาะลงมาทีก็โหดจังเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะครับ 8:00 นกับพี่เป้เดี๋ยวช่วยไปที่ PU นะครับสุพี่เป้ไปแล้วครับขอให้รอดปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะฮะทุกคนสวัสดีครับ

ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: โผล่ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุกตรงจอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก

0: LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากกบทรงศิษย
2: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
3: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
4: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น

0: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่เ

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: เร่งรีบ ต้องนี้
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่น

0: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรตีว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
0: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะ27กันยายนจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นสำนักงานประกันสังคมนะคะเชิญชวนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตัวเองนะคะโดยวันนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMSแจ้งสถานที่เลือกตั้งให้นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยคนที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ซึ่ง SMS จากสำนักงานประกันสังคมจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านแล้วก็ไม่มีนโยบายให้โหลดแอปพลิเคชันนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนะคะนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตัวเองได้นะคะก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th หรือว่าจะสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้ค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของรถ Volvo ก็ได้นะคะเพราะหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยได้เสร็จสิ้นโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX 30ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทาง Volvo นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดเขาก็เลยชวนทุกท่านนะคะมาพบกันในงาน Volvo WarehouseHouse Mega Deal ค่ะปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงเปรียบเทียบสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชันคันที่ชอบแล้วก็ทดลองขับได้ทุกรุ่นเลยค่ะพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมาให้เลือกเป็นเจ้าของอีกด้วยนะคะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าราคาดีมากปรับราคาพิเศษรถใหม่เฉพาะในงานเท่านั้นค่ะรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีพร้อมจัดเต็มนะคะด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายอย่างเช่น Volvo EX 90เป็นรถไฟฟ้า SUV ขนาด6และ7ที่นั่งปรับราคานะคะจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทและฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะ Volvo XC 60นะคะรถ Plug-in Hybrid SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทเป็น 2.79 ล้านบาทฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีค่ะแล้วก็มี VolvoES 90รถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีค่ะทดลองขับคันที่ชอบรุ่นที่ชอบในงานนะคะรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า200บาทแล้วก็รับเพิ่มอีก500บาทเมื่อจองรถในงานค่ะพบกันนะคุณผู้ฟังที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23ในทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนเขาเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่11ถึง13กันยายนละแล้วก็ตามมาด้วยวันที่18ถึง20และนี่คืออาทิตย์สุดท้ายนะคะวันนี้เลยค่ะ25ถึง27กันยายนนี้รีบไปกันนะคะคุณผู้ฟังลงทะเบียนเข้างานได้นะที่ Facebook Volvo Car Thailand นะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาต้นชั่วโมงกับ Green Update ค่ะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรตีว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: วันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะฮะเพลงไหนเหมาะกับช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังลองส่งเพลงมาได้นะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: แต่ผมคิดว่าเพลงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับช่วงเวลานี้เนาะรถก็ติดนะฮะ

มีข้อความหนึ่งนะฮะส่งมาจากชลบุรีนะฮะคุณแซนเขาบอกว่าชลบุรีท่วมแถวบ้านบึงนะฮะรถติดยาวหลายกิโลเลยนะครับอยากฟังเพลงระยะปลอดภัยนะครับ

วันนี้ดูจากบรรยากาศแล้วนะฮะเรามาฟีลแบบว่าเพลงที่ดูเย็นสบายเนาะไปเรื่อยๆเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะแต่ขออย่างเดียวเอาไม่ง่วงนะฟีลประมาณนี้คุณผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนบ้างนะครับ

วันศุกร์นี้ก็ฟิลประมาณนี้ดีกว่านะฮะฟังเรื่อยๆฟังเพลินๆนะฮะเหมาะกับบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับวันนี้เราจะไม่หนักนะไม่หนัก

0: ชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: วันนี้หยิบ1เพลงนะฮะที่น้องทิกเกอร์เนี่ยเล่นเอาไว้ในคำว่าไนท์นะครับกับเพลงเสียดายนะ

0: โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแ
3: รดต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
4: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
3: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
4: อืมจะชัวร์เหรอ
3: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
4: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
5: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์ด่วนจับตาสองปรากฏการแห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะวันนี้เราก็มาในธีมเพลงสบายสบายวันศุกร์นะครับแต่ว่าขอเป็นเพลงที่ไม่ง่วงนะจ๊ะคุณผู้ฟังนะฮะคุณยุทธประวีนะฮะส่งเพลงนี้เข้ามานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมาะมากๆนะครับกับวันศุกร์นี้นะอากาศอึมครึมฝนตกกันทั่วกรุงเทพเลยนะฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: เดี๋ยววันนี้นะครับมาฟังเพลงใหม่จากเจเลอร์กันนะฮะชื่อเพลงว่าบายนะฮะชื่อเพลงว่าบายนะครับเขาบอกเนื้อเพลงนี้เนี่ยพูดถึงคนที่เจอกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะครับจนต้องเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเป็นเพลงที่มีหลากหลายอารมณ์มากๆนะฮะมีทั้งเรื่องความรักความคิดถึงความโกรธความอึดอัดนะฮะแล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านเนื้อเพลงที่กวนแล้วก็มีความจิกกัดแล้วก็มีการประชดประชันโอ้โหครบทุกอารมณ์จริงๆเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบายนะฮะจากเจเลอร์นะครับ

นี่และนี่คือเพลงบายนะฮะจากเจเลอร์นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับส่วนวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็มาในธีมเพลงสบายๆวันศุกร์นะฮะให้เข้ากับบรรยากาศวันศุกร์ที่ฝนตกทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากมายที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
6: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
5: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: ทั้งวันทั้งคืนตกตกหยุดหยุดหยุดหยุดตกตกตกหนักตกเบาตกละ
9: ยาวถึง27ไหม
8: ก็เขาว่างั้น
9: เออเขาแม่นเน
8: า
9: ะ
8: อ่ะใครแม่น
9: เอาที่เขาดูไว้ไง
8: อ๋อมันหลายอันไง
9: อ๋อหลายอันเหรอ
8: ดูหลายอันประกอบกัน
9: เขาเตือนกันเป็นอาทิตย์เลยนะล่วงหน้
8: า
9: ก็ถือว่าแม่น
8: นะคะแต่ว่าเมื่อเช้านะคะทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสตาเขาก็มีการเปิดภาพถ่ายดาวเทียมเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดเลยนะหลังจากที่ฝนก็ตกหนักสะสมเนาะจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางภาคเหนือตอนล่างนะคะพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงก็คือสีแดงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงเลยแหละครอบคลุมหลายจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากเสี่ยงมากคือสีแดงและหนาแน่นในบริเวณอีสานตอนล่างครอบคลุมสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบันแสดงเห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยจุดแจ้งเตือนภัยจะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองแล้วก็จุดอันตรายสัญลักษณ์สีแดงที่กระจายตัวนะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ซึ่งการเอาข้อมูลดาวเทียมมาประมวลผลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะคะสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและกระทันท่วงทีหลายพื้นที่ก็คืออย่างพัทยาอย่างเงี้ยสัตหีบอะไรเงี้ยก็ทะเลอย่างนั้นเงี้ย
9: น่าสงสารเนาะ
8: ไปทางไหนอะโอ้โหหลายพื้นที่มากๆนะเอาแค่อันในกรุงเทพก็ได้อะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนกันบ้าง
9: ครับ
8: ลุยน้ำนี่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยบางพื้นที่ก็คือ
9: บอกหลักสี่
8: ม
9: ิ
8: ดล้อบางพื้นที่ก็พี่รถเล็กไม่ควรผ่านอะไรเงี้ยใช่ไหม
9: อืม
8: บางพื้นที่ก็คือถนนอยู่ตรงไหนคะมองไม่เห็นถนนแล้วค่ะ
9: เนาะ
8: เรามาระวังหน่อย
9: ครับผม
8: นะคะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังครั้งแรกนะคะกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตค่ะ MEA การไฟฟ้านครหลวงชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะคะกับ MEA Fair 2026มหกรรมพลังงานแห่งอนาคตค่ะที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบเรื่องพลังงานในมุมที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะพบกับ MEA Energy Talk ค่ะคลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานจัดเต็มเลย5วัน5ไฮไลท์28กันยายนนะคะเรื่องโซลาร์เซลล
9: ์
8: ตอบทุกคำถามตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานความปลอดภัยนะคะ29กันยายน EV Home Charging รู้วิธีชาร์จ EV ที่บ้านให้ปลอดภัยพร้อมคำแนะนำเรื่องการติดตั้งแล้วก็การใช้งานอย่างถูกต้องด้วยนะคะ30กันยายนMEA TOU รู้จักมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟเรียนรู้วิธีใช้ไฟให้คุ้มค่าหลังจากนั้น1ตุลาคม Smart Metro Grid นะคะเปิดโลกเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อมหานครแห่งอนาคตนะคะและ2ตุลาคม MEA Open House ค่ะเปิดบ้าน MEA ชวนคุณมารู้จักภารกิจการทำงานและบริการของการไฟฟ้านครหลวงอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ MEA Community Market ค่ะไปช็อปของดีกันไปชิมอาหารอร่อยนะคะไปเจอกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนพบกันในงาน MEA Fair 2026นะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง2ตุลาคม69ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะคะห้องพระนคร 1-3 หรือห้องสัมมนา 1-3 ชั้น 12A งานนี้เข้าร่วมฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็คนที่เดินทางไปก็คือเดินทางสะดวกใช้ MRT ก็ได้นะMRT ลงสถานีคลองเตยทางออกที่1หรือว่าจะเป็นรถยนต์ก็ได้นะคะ MEA Fair 2026นะคะครั้งแรกค่ะที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้านะแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนเลยค่ะ
9: ครับผม
8: เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตห้ามพลาดนะคะ
9: ครับผม
8: ช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงมาพร้อมกับดีเจพี่ปอด้วยเป็นห่วงพี่ปอเหมือนกันเน
9: า
8: ะ
9: เหรอ
8: ลังสิตตกอ่ะ
9: ลังสิตไม่ใช่ลังสิตมันร้ายนะ
8: พี่ป
9: อลังสิตน้ำท่วมนะครับ
8: ตอนนี้ร้ายไปทุกที่แล้วล่ะใช่ไหมใช่ว่าแค่ลังสิต
9: พี่ปอน่าจะออกมาแหละ
8: พี่ปอออกมาแล้วยัง
9: มาแล้ว
8: มาแล้วเนาะออกมาแล้วเน
9: า
8: ะ
9: ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนิด
8: ๆ
9: เมื่อก่อนอยู่ลังสิตนะ
8: อ๋อเหรอ
9: ใช่เลยพี่ปออีกอยู่แถวก่อนถึงนวมนครน่ะเชียงราก
8: เชียงรากน้อย
9: เรียก
8: แถวนั้นใช่ไหม
9: ใช่
8: อ
9: ุ้
8: ยแถวนั้นไม่ได้ไปนานแล้วนวมนคร
9: เออ
8: นะคะมาไวๆนะพี่ปอนะ
9: ครับผม Green
7: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ดูกันต่อนะครับวันนี้วันศุกร์ครับคุณผู้ฟังครับเรามาในธีมเพลงสบายๆนะฮะให้เหมาะกับวันศุกร์แบบนี้ที่แบบโอ้โหฝนตกทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะฮะโหฟ้านี่ก็มืดมนนะฮะฟังเพลงสบายๆเพลงนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังนึกเพลงไหนออกนะฮะช่วยกันส่งเข้ามาได้นะครับช่วยกันเลือกเพลงนะครับ

ันนี้คุณผู้ฟังรายงานสภาพฟ้าฝนมากันหลายพื้นที่นะฮะจากระยองเขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับนะฮะก็สู้ๆด้วยนะครับคนระยองนะฮะตาคลีนครสวรรค์ก็ตกช่ำตกไม่หยุดนะฮะตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงด้วยนะครับก็สู้ๆนะครับคุณผู้ฟังข้อความนี้คุณวรสุดาบอกว่าพัฒนาการรถติดมากนะคะหนีไปค่ะอย่ามาแถวนี้

0: ความนี้คุณวรยานะฮะบอกว่าพหลโยธินเนี่ยมืดมากๆเลยนะฮะนึกว่า3ทุ่มแต่ขอบคุณที่ฝนเนี่ยยังหยุดให้ลงไปทานข้าวช่วงพักกลางวันมาได้นะครับ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
0: มีคุณผู้ฟังเขาฟังผ่านแอปใช่ไหมแล้วเสียงหายแต่ถ้าเกิดเปิดกล้องนี่เสียงมีนะฮะ ไม่รู้ว่าเขาอยากให้ดูกล้องหรือเปล่านะลองดูนะ

มีข้อความมาจากบางซื่อนะฮะคุณกิตยานะบอกว่าบางซื่อนี่โอ้โหฝนตกถล่มทลายมากๆเลยค่ะออกไปไหนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้ใครจะไปไหนนะครับวางแผนดีๆนะฮะเขาบอกว่าตกยาวจนถึงวันที่27เลยนะครับ

0: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave เดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย3เพลงนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความมากๆนะครับแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับใครที่ไม่รู้จะออกไปไหนนะฮะลองวางแผนเก็บกวาดบ้านดูไหมล่ะเออนะก็เป็นไอเดียที่ทำให้บ้านเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะฮะในช่วงวันหยุดแบบนี้เนาะวันนี้ไปแล้วครับ

แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: มีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ๊ะแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0%
3: กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: เป้งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: Protiva
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
4: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: เรื่องใหญ่ไหม
6: เรื่องใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โห
5: ทั้งวันทั้งคืน
6: เรื่องอะไรอ่ะตกลงเราคุยเรื่องเดียวกันวะ
5: เฮ้ยน่าจะเรื่องเดียวกันแหละ
6: อ๋อมันเรื่องเดียวกันแหละวันนี้คุยกันทั้งวันแหละ
5: ครับผม
6: เรื่องอะไรนะ
5: ทำไมลืมง่ายอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: มันไม่แน่ใจเลยพวกนี้ลืมง่ายด้วยจำอะไรอะไรนะยังไงนะอะไรเงี้ยพี่ปอโอเคนะวันเนี้ย
5: โอเคโอเค
6: เพราะว่าก็ลุ้นเหมือนกันกับคุยกับพี่ยูไงบอกว่าพี่ปอเขาออกมาอย่างน่าอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ปอน่าจะออกมาแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นคุยกันประมาณคุยขับประมาณบ่ายสองโมง
5: ครับผม
6: เพราะเป็นห่วงว่าอุ้ยเขามาจากรังสิตไง
5: ออกมาตั้งแต่เที่ยงครึ่ง
6: นี่เชื่อจริงๆนะเนี่ย
5: บ่ายกว่าบ่ายกว่า
6: ทำเป็นเล่นไปนะค
5: ุ
6: ณจะรายการบ่ายสามคุณออกมาเที่ยงครึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะสำหรับวันนี้นะ
5: การทำงานนี่ต้องเผื่อเวลานานขนาดนี้เลยไหม
6: เผื่อเวลาสักห้าชั่วโมงอ่ะพี่หนูว่าผมโฮมแล้วกันวันนี
5: ้สวัสดีพี่ต้อสวัสดีผู้ฟังด้วยครับผมบ
6: ่
5: ายสามโมงสองนาทียังไม่ลืมหูลืมตาเลยนะ
6: ถามพี่ปองไงถามพี่ปองไงว่าปอมาก็คือแถวมาจากรังสิตเป็นยังไงท่วมเป้า
5: คือมันก็มีน้ำขังมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถึงกับมิดล้ออะไรแบบนี้
6: ใช้แบบเส้นวิภาปะ
5: ใช่วิ
6: ภาม
5: าวิภามาลงทางด่วนต่อแล้วก็ลงเพชรบุรีก็หลายสายก็เริ่มรถเนี่ยมีดีดน้ำเข้าฟุตบาทบ้างแล้วครับผม
6: จะเย็นๆนะ
5: เพราะบางทีเราไม่เห็นหลุมในเลนที่ขับอยู่อะไรอย่างเงี้ย
6: บางทีเราไม่ตั้งใจอ่ะเน
5: า
6: ะ
5: ใช่แล้วก็น้องๆจากมสวประสานมินิเดินกลับบ้านกันเต็มเลยแล้วก็กางร่มเปียกฝนกันเต็มเลยใช่ฮะเหมือนเดินกลับ
6: แล้วรออะไรอ่ะ
5: เดี๋ยวยังไม่เลิกงานเลย
6: อ๋อใบสามมองข้างนอกดูว่าทุ่มหนึ่ง
5: โอ้จริงข้างนอกนี่อโศกนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับผม
6: ไม่เห็นอะไรละ
5: ตึกข้างๆดาวธงดาวเทียมอันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับผม
6: ใช่ไหม
5: เห็นแต่ไฟสีแดงๆกระพริบที่เขาไว้ดักเครื่องบินอยู่นะคร
6: ับ
5: โอ้ย
6: ติดตามกันนะบ่ายสามโมงนะย้ำอีกที
5: ครับ
6: ท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะคะที่แต่ละบริษัทนะคะต่างก็พยายามที่จะนำเสนอการจัดส่งสินค้าให้เร็วให้ไวให้ถึงมือผู้บริโภคให้เร็วที่สุดนะคะใช้ทั้งโดรนใช้ทั้งพนักงานขับรถในการส่งสินค้าล่าสุดนี้มีรายงานAmazonยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของสหรัฐเขาก็เดินหน้าพัฒนาระบบจัดส่งพัสดุเหมือนกันใช้โดรนโดยเปิดให้บริการจากศูนย์ปฏิบัติการนะคะที่เมืองริชาร์ดสันรัฐเท็กซัสหวังจะตอบโจทย์ลูกค้านะคะก็ให้ลูกค้าแบบได้รับสินค้าแบบอย่างรวดเร็วทันอกทันใจเขาบอกว่าโดรนที่พัฒนาเนี่ยนะคะสามารถบรรทุกพัสดุที่มีน้ำหนักสูงสุดประมาณ 2.3 กิโลกรั
5: ม
6: แล้วก็สามารถจะส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้เร็วสุดคุณต้องการเร็วสุดเท่าไหร่คะภายในกี่นาทีดี
5: เอาเป็นหลักนาทีเลยฮะสั่งละ4ชั่วโมงได้ก็เร็วแล้วนะจริง
6: จริงปะเนี่ยนี่เขาบอกว่าให้เร็วสุดเลยก็คือภายใน30นาทีและนอกจากนี้Amazonยังประกาศด้วยนะว่าเดี๋ยวฉันจะขยายบริการจัดส่งด้วยโดรนเนี่ยไปยังพื้นที่ชานเมืองในเกือบ500เมืองทั่วสหรัฐนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยายระบบการจัดส่งทางอากาศครั้งสำคัญของบริษัทเลยนะคะแต่ว่าการที่เขาเอาโดรนมาใช้ในพื้นที่ชุมชนก็ต้องบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆสำหรับAmazonด้วยเหมือนกันซึ่งเขาอาจจะต้องหาวิธีไปพัฒนาโดรนทำยังไงทำให้โดรนมันเสียงเงียบอ่ะ
5: อ๋อผมว่ามันมีเสียงแบบ
6: มันมีเสียง
5: ว้าวๆอะไรเงี้ย
6: ชาวบ้านในชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็ร้องเรียนเขาบอกว่ารำคาญ
5: พูดตรงเลยนะ
6: เขาบอกว่ามันบางส่วนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเสียงจากโดมมันดังมากเลยอ่ะแล้วมันทำสร้างความรำคาญแล้วเขารู้สึกว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเขาว่าอย่างนั้นนะคะมันก็เป็นอีกโจทย์นึงเนาะที่จะต้องเอาพัฒนาตรงนี้ก็เป็นหลุมอยู่อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปพัฒนาต่อ
5: ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขาแข่งกันไม่หยุดเลยทีเดียว
6: ไม่หยุด
5: โลจิสติกนะครับผม
6: ใช่ค่ะระบบโลจิสติกเนาะนะอ่ะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะผนังบ้านเราอะที่เราเห็นอยู่ทุกวันน่ะยังมันยังดูดีอยู่เลยนะแต่ว่าพอผ่านหน้าฝนไปสักพักนึงอะปัญหามันเริ่มมาละพลุพลุโผล่โผล่แบบไม่ทันตั้งตัวนะคะสีโป่งพองลอกล่อนแตกร้าวหรือบางทีเราเอามือลูบฟืบเงี้ยมีฝุ่นขาวๆติดที่มือเราเรียกว่าฝุ่นช็อกงูหงุดหงิดมากต้องเสียมากนะอย่างเงี้ยเพราะเคยเจ
5: อ
6: ต้นเหตุหลักๆก็คือความชื้นกับสีเดิมอะที่มันเสื่อมไปตามเวลานะคะทีเนี้ยเราก็ต้องเตรียมรีโนเวทบ้านกันยกใหญ่นะคะสำหรับใครที่กำลังมีแพลนที่จะรีโนเวทบ้านช่วงนี้นอกจากเลือกสีทาบ้านที่ถูกใจแล้วมันมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่เราไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือสีรองพื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะเขามีให้เลือกหลากหลายทั้งสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่แล้วก็สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ที่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเรานะคะเพราะว่าสีรองพื้นน่ะถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะในการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมก่อนที่คุณจะลงสีจริงโดยเฉพาะบ้านที่ผ่านการใช้งานมานานพื้นผิวเดิมอ่ะมันอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะเพราะว่าการเลือกสีรองพื้นเหมาะกับพื้นผิวและสภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญนะคะที่ช่วยให้บ้านสวยได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่ต้องกลับมาแก้ปัญหาหรือว่ารีโนเวทซ้ำบ่อยๆจนปัญหาแบบพลุบๆโผล่ๆรีโนเวทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดใจเข้าใจได
5: ้
6: เออนะคะเอ้าก็รีโนเวทบ้านทั้งทีนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเลือกสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะ
5: ครับผมอันนี้สำคัญอย่างที่พี่ต๊อกบอกนะ
6: มากๆเลยอ่ะ
5: เป็นพื้นฐานที่มองข้ามไม่ได้เลยเรื่องนี้
6: ใช่ค่ะ
5: เออนะฮะถ้ามองข้ามไปนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาเดี๋ยวคุณต้องเจออีกหลายปัญหาแล้วก็ต้องมานั่งแก้กันอีกปวดหัวมากนะครับเรื่องนี้จริง
6: ใช่ไหมล่ะ
5: แล้วสีโป่งพองเนี่ยจริงมันเป็นปัญหาที่มันสร้างความหงุดหงิดในการมองมากๆเลยคือผนังมันไม่สวยเลยแล้วแขกมาบ้านอะไรเงี้ยมันก็แบบบ้านฉันสีโป่งอะไรเงี้ย
6: ไม่ให้ใครมา
5: ดูน่าอายมากเลยนะ
6: อย่าเพิ่งมาให้ทาให้แบบรีโนเวททาอะไรใหม่ก่อน
5: เออ
6: เออนะคะแบบลอกล่อนมองไปแล้วแบบโอ้แตกแล้วลมเสีย
5: จริงจริงจริงๆเออหงุดหงิดจากงานแล้วมาหงุดหงิดจากสีที่บ้านต่อเออไม่คุ้มกันนะครับ
6: นะคะเพราะฉะนั้นก็จัดการให้เรียบร้อยกับสีรองพื้นจากเบเยอร์นะคะ
5: คร
6: ับ
5: ผม
6: อยู่กับพี่ปอนะใครที่แบบว่าแบบตายแล้วติดอยู่บนท้องถนนหรือว่าแบบเจอปัญหาน้ำท่วมนู่นนี่นั่นเนาะให้พี่ปออยู่เป็นเพื่อน
5: ได้เลยครับยินดีครับผม
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
0: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ธอ
1: เสียงร้องของโบกี้ไลออนนะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่ารู้กันแค่นี้ถ้าพูดถึงคำว่ารู้กันแค่นี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นความลับเหมือนกันนะความลับที่รู้กันแค่นี้แหละอย่าไปบอกคนอื่นเลยเราอย่าไปบอกเลยเราสองคนมีกันแค่นี้ก็พอแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมบ่าย 3:12 นาทีของวันที่อากาศนี่โอ้โหมองไม่เห็นถนนเลยทีเดียวครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับผมปอนันชัยดูแลคุณผู้ฟังชาว Green Wave ดูแลต่อจาก DJ PU นะครับผมตั้งแต่บ่าย 3 จนถึง 1 ทุ่มรายชื่อเพลงทยอยมาแล้วผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินใครที่ขับรถอยู่นะครับใจเย็นๆแล้วกันนะครับทุกเส้นเลยวันนี้แทบจะไม่ขยับเลยในหลายๆเส้นนะครับผมแล้วก็บางถนนเนี่ยมีน้ำท่วมขังเรียบร้อยแล้วด้วยคุณผู้ฟังฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ Starface
1: The Build Track นะครับคุณผู้ฟังครับผมโอบนิธิเขาส่งเพลงใหม่มาให้เราได้ฟังกันแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเจ้าของรอยยิ้มนั่นเองเพลงนี้ได้ร่วมงานกับโตวงเมอร์แล้วก็คอปเตอร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าใครบางคนเนี่ยที่ได้เห็นรอยยิ้มของเราเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยทำให้โลกทั้งใบสดใสขึ้นมาทันทีลองฟังเพลงนี้ดูครับผม

ากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBAM Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาว
3: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: มีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
5: มีนี่วิตาวัน
6: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
7: แอนซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
8: หลากหลายข้อความครับผู้ฟังครับส่งเข้ามารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำกันนะครับทางลอดใต้สะพานลำลูกกาคลอง5ปิดการใช้งาน 100% ค่ะน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ปิดประกาศไว้ว่ากำลังเร่งระบายน้ำอยู่นะครับผมมีคนบอกว่าฝนตกขับรถในเมืองขับช้าๆระวังคนเดินฟุตบาทด้วยนะครับโดนน้ำกระเด็นเปียกเละเทะเรียบร้อยในเพจของพี่สรยุทธ์นะครับก็มีการขึ้นสเตตัสว่าคลองแสนแสบนี่ล้นเรียบร้อยแล้วก็เรือหยุดเดินหยุดเดินเรือแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับผมเป็นเย็นวันศุกร์แล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนที่ค่อนข้างหนักหนาจริงค่อยๆไปครับสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังนะฮะเพลงเพราะๆที่นี่ก็ยังเป็นกำลังใจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่คืองานจัดปามี่กับใคร

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟร์ลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310ก๊อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ทุกชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
6: ฟังเพลงเพลินๆแป๊บเดียวคุณผู้ฟังชั่วโมงแรกนี่ต้องทิ้งท้ายกันแล้วนะครับผมสำหรับงานจากกันกันกับวันเกยตื่นชั่วโมงหน้าเป็น DJ Playlist นะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังนี่ช่วยเลือกเพลงกันหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานะครับเพลงไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วมันลื่นๆ smooth นะครับผมแบบว่าไม่ง่วงด้วยนะฮะส่งรายชื่อเพลงผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้ได้อ่านกันหน่อยและชั่วโมงหน้าลุยกันต่อกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
8: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
9: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
8: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันสุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
10: Green News
11: โดย
12: เรื่องนี้ปล่อยปละละเลยไม่ได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่มาเลเซียค่ะมีรายงานว่าทางการเขาเนี่ยจะจับมือกับคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียด้วยนะคะปราบปรามการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแล้วก็ผู้หญิงโดยให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผ่านกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือตำรวจด้วยโดยเฉพาะกองสืบสวนคดีทางเพศของสำนักสอบสวนคดีอาชญากรรมนะคะในการติดตามตัวคนที่ใช้บริการเครือข่ายในทางที่ผิดแล้วก็เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งมาเลเซียเขาก็จะเน้นย้ำกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียถึงความจำเป็นในการทำให้สภาพแวดล้อมหรือแพลตฟอร์มนี้มันมีความปลอดภัยนะคะภายใต้กฎหมายความปลอดภัยทางออนไลน์นะคะแล้วก็เขาก็ย้ำด้วยว่าคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีคุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียนะคะเข้มข้นเข้มข
13: ้
12: น
13: ดูแบบว่าจริงจังมากเลย
12: มากเลยเพราะว่ามันเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเอาไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบมันก็มีเยอะแยะมากมาย
13: โอ้ยิ่งเดี๋ยวนี้มี AI แล้วด้วยคุณจะใส่ตัวละครอะไรลงไปก็ได้เน
12: า
13: ะ
12: เออแล้วคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากเลย
13: ครับผม
12: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ดีๆจากทิพยประกันภัยนะคะทิพยประกันภัยเขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกแล้วนะพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น1 up to my รับฟรีนะคะบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงและรับเพิ่มความคุ้มครองแบบสุดพิเศษเลยนะคะคุ้มครองยางรถยนต์หรือแบตเตอรี่หรืออะไหล่สิ้นเปลืองเลือกใช้บริการได้1รายการสูงสุด1ครั้งต่อปีสำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น1 up to my แค่ไหนแค่นั้นจ่ายเท่าที่คุณใช
13: ้
12: มีจุดเด่นก็คือเติมไมล์ได้สบายสบาย up to you นะคะขับน้อยจ่ายน้อยเลือกได้ตามระยะทางที่ขับเบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีนะคะโปรโมชั่นดีๆเพิ่มความคุ้มครองแบบสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ฟัง Green Wave โดยเฉพาะเลยนะคะเข้าไปที่ tipinsure.com ได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเขาตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม69นี้เท่านั้นนะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ LINE LINE official account @tipaya insurance นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้นะโท ทร1736ได้เลยค่ะ
13: ครับผมเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วย
12: ใช่แล้วจากทิพยประกันภัยนะคะ
13: ครับผม
12: ยังเจอกันอยู่นะรอบหน้าต้นชั่วโมงค่ะ

3เพลงเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังก่อนเป็น3เพลงที่ถูกถามถึงด้วยนะฮะเจ้านายกับติดเธอซะก่อนมีเหงาเหงาอิงวรันธรแล้วก็ซิงเกิลจาก Tattoo Color ครับเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจเพลงไหนที่คุณรู้สึกว่าทำให้วันศุกร์ของคุณผู้ฟังสมูทขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมบอกผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินก็มีหลากหลายเพลงที่ส่งเข้ามาจองคิวกันเรียบร้อยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ4โมงเย็นกับอีก16นาทีของวันศุกร์ที่โอ้โหมืดเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายน่าจะลากยาวไปถึงค่ำนี้ด้วยคุณผู้ฟังขับรถดีๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นี่โอ้ยได้ยินเสียงไอคอกแคกคอกแคกกันเต็มไปหมดเลย น่าจะสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยคุณผู้ฟังซินยอริต้ากับเพลงนี้ Miss Call ฮะ

ันจากซูเปอร์เบเกอร์นี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเขินนะครับหลากหลายข้อความนะฮะเลิกงานแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ค่ะรถติดในที่ทำงานค่ะพี่ปอส่งเรือมารับหน่อยค่ะน้ำท่วมหน้าที่ทำงานแล้วแล้วก็มีบอกว่าครึ้มมากมายแถวบางใหญ่ตกๆหยุดๆนะครับผมลุ้นๆอย่าท่วมเด้อทำงานไปลุ้นไปโอ้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพในทุกๆการเดินทางในวันนี้ด้วยครับคุณผู้ฟังครับผมเพลงเพราะๆก็ขอให้ Green Wave เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงดึกถึงค่ำเลยสำหรับวันนี้นะฮะ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุบผุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: พอได้ร้องตามพอได้ขยับได้ยิ้มกันบ้างนะครับกับสถานการณ์ที่ฝนตกตลอดทั้งวันแบบนี้นี่คือซีซั่น5กับเหงาเท่าอวกาศแล้วก็ไปถึง1เรื่องราวดีๆของเราบ้างสำหรับ Green Wave Share for Care นั่นเองคุณผู้ฟังฮะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave ของเรานะครับชวนทุกคนมาลองมองขยะในบ้านของเราใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อแยกขยะแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care ของเราแล้วเนี่ยมูลค่ามันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ด้วยนะครับผมอย่างกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อกิโลเชียวนะครับคุณผู้ฟังครับผมกระป๋องเหล็กมีมูลค่า1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขวดเพชร2บาทต่อกิโลกรัมนะครับกระดาษขาวดํา2บาทต่อกิโลกรัมหรือแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีก็สามารถส่งต่อได้เช่นกันและตอนนี้ได้ยินว่ามีหลากหลายองค์กรทีเดียวนะครับกำลังรวบรวมขยะเหล่านี้เพื่อส่งต่อให้โครงการของเราอยู่ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวที่เรื่องราวดีๆเรื่องราวนี้มันถูกแบบว่าไปขยายจนใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆด้วย Green Wave Share for Care Can to Care ของเรานะฮะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: หนึ่งซิงเกิลนี้ถูกขอไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงบอกว่าน่าจะเหมาะกับอากาศแบบนี้ซิงเกิลจากไมโครกับรักปอนๆ

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: Inspiration จากกบทรงศิษย
8: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
9: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็นะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
11: ห้าโมงเย็นแล้วอ่ะ
12: ครับ
11: คุณผู้ฟังเป็นไงบ้าง
12: ข้อความบ่นเต็มเลยทีเดียว
11: บ่นได้เลยเน
12: า
11: ะ
12: เออออกจากที่ทำงานไม่ได้น้ำเริ่มท่วมขังแล้วมีบอกว่าปวดฉี่จังเลยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ติดอยู่บนถนนนะ
11: ยากเหมือนกันเนาะเพราะบางทีอ่ะเราก่อนเราจะขึ้นรถอะไรเงี้ยบางทีเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วล่ะ
12: ใช่
11: แต่พอมันติดนานมากเลยอ่ะ
12: มันก็คอนโทรลไม่ได้เหมือนกัน
11: ใช่ไหม
12: ใช่ครับผม
11: นะคะหรือว่าเราอาจจะต้องแบบต่อไปเราอาจจะต้องหาอุปกรณ์หรืออะไรที่เป็นแบบตัวช่วยแล้วมั้ยเออว่าแบบ
12: ไปถึงขั้นนั้นแล้วนะ
11: มันต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเออหรือว่าถ้าเกิดว่ายังออกจากออฟฟิศตอนนี้ไม่ได้ก็นั่งทำงานต่อไปก่อน
12: โอทีปะได
11: ้
12: ไหม
11: หนู
12: ไม่ได้โอทีนะคะแต่หนูออกไม่ได้ครับ
11: ลองตกลงกับหัวหน้าก่อนว่าเขาโอเคกับเราเปล่าเออถ้าเขาดูไม่โอเคด้วยเราก็ทำงานไปทำงานเหมือนแบบชดเชยไปเลยอะแล้ววันจันทร์เราก็ไม่ต้องมาทำไง
12: อ๋อเออก็ดีเหมือนกันนะเออต้องต่อรองดูแล้วกัน
11: เออแบบพี่หนูทำวันศุกร์แล้วไงเออพี่จะให้หนูทำวันจันทร์อีกหรอ
12: เออนะฮะคุณธนสรบอกว่าหัวหน้าให้นอนในแผนกได้ครับผมถึงขนาดนั้นเลยนะครับกลับบ้านกันไม่ได้แล้วเนี่ย
11: มันเป็นช่วงภาวะฉุกเฉินนะเนาะ
12: ครับผม
11: โอเคงั้นเรานอนอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าดูทรงแล้ว
12: ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหม
11: ดูทรงแล้ว
12: อโศกก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเลยตอนนี
11: ้ปริญญาต้องทำงานต่อไปแล้ววันจันทร์ไม่มาได้ไหม
12: นี่ส่งสารไปบอกใครหรือเปล่า
11: ติดตามกันนะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนที่เป็นนักสะสมนะคะ
12: คร
11: ใครเป็นแฟนแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ มีรายงานว่าเขาเปิดขายชิ้นส่วนหญ้าขนาดเล็กจากสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดให้แฟนๆผีแดงได้สะสมเป็นที่ระลึกหญ้าเลยหญ้าของจริง
12: หญ้าสนามบอลเนี่ยหญ้าจากสนามบอล
11: ใช่ในราคาชิ้นละ125ปอนด
12: ์โอ้โหไม่ถูกนะนะ
11: แต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนที่เขาแบบชื่นชอบมากๆทีมโปรดทีมรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนักสะสมด้วยอ่ะปอคิดดูละกัน
12: เขาก็อยากจะได้อ่ะเนาะจริงๆมันก็มีค่าตอนจิตใจเขาเนาะ
11: ใช่ไหมล่ะนะคะหลังจากที่เขาบอกว่าเพิ่งจะมีการปูหญ้าใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าหญ้าผืนเดิมเนี่ย ี้ยมีการตัดแบ่งเป็นขนาด7x7 เซนบรรจุลงไปในกล่องสีดำดูแล้วแบบว่าโอ้ยเรียบหรูนะคะพร้อมกับภาพถ่ายของสนามด้วยน
12: ะ
11: เตรียมจัดส่งให้กับแฟนบอลนะคะซึ่งทางสโมสรเขาบอกว่าก็มีการส่งเมลไปถึงสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ถือตั๋วปีเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ก่อนใครจ้า
12: โอ้ทีมมาร์เก็ตติ้งนี่อยากจะกราบ
11: เออใช่ไหมล่ะ
12: เ
11: ขาบอกเลยว่าหญ้าในสนามของแท้จ้าเหมาะอย่างมากสำหรับแฟนบอลที่ต้องการของที่ระลึกจากหนึ่งในสนามที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแล้วชิ้นส่วนหญ้าเนี่ยนะคะได้รับการเก็บรักษาอย่างดีด้วยนะถือว่าเป็นของที่ระลึกอันล้ำค่าแล้วก็ช่วยให้ความทรงจำในวันแข่งขันเนี่ยยังคงอยู่ตลอดไป
12: เป็นไงเรื่องราวแบบว่าน่าเก็บ
11: ไม่ได้อยู่ดีๆไปถอนหญ้ามาเก็บให้นะจ๊ะเออมันต้องมีนิดนึง
12: ชอบจริงทีมมาร์เก็ตติ้งเขา
11: ใช่ไหมล่ะ
12: จริง
11: นะคะก็น่าจะถูกใจแหละคนที่เขาชื่นชอบอยู่แล้ว
12: ครับผมแล้วทีมดังขนาดนี้มีแฟนบอลทั่วโลกนะฮะ
11: นะคะลองดูนะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังฝนตกการจราจรก็ติดขัดทรมานเหลือเกินนะคะ
12: ครับ
11: คุกกี้ซะหน่อยไหมล่ะ
12: โอ้โห
11: คุกกี้เดนมาร์กไม่ใช่แค่คุกกี้แต่คือความอร่อยที่อยากส่งต่อนะคะสัมผัสความหอมของเนยแล้วก็ไส้ผลไม้ที่อร่อยของเดนมาร์กคุกกี้ที่เติมความพิเศษให้ทุกช่วงเวลานะคะจะเป็นของฝากเป็นของขวัญ นะคะหรือว่าเป็นแบบความสุขเล็กๆให้ตัวเองก็ลงตัวนะคะวันนี้เดนมาร์กเขาแยกสีมาให้แล้วนะคะ
12: ค
11: ือเขารวมพิกัดความอร่อยของเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้มาให้แล้วกับ3รสชาติสุดอร่อยเลยนะคะรสสตรอเบอรี
12: ่
11: อันเนี้ยใครที่แบบว่าแบบชอบแบบความแบบหอมหวานอมเปรี้ยวพลาดไม่ได้นะไส้ผลไม้เข้มข้นอร่อยลงตัวกินเพลินๆได้ทุกเวลาและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับสายลูกพรุนนุ้ยชอบนะรสลูกพรุนนุ้ยมีจำหน่ายเฉพาะที่ 7-Eleven เท่านั้นใครเป็นแฟนลูกพรุนคุณต้องรีบไปตามหากันเลยนะคะส่วนใครที่เป็นแบบว่าสายสดชื่นต้องไม่พลาดรสส้มยูสุโอ้ยหอมสดชื่นใช่ไหมรสหวานแบบยูสุนะคะกินแล้วมันแบบมันได้ฟีลแบบว่าสดใสสุดๆเลยนะคะแล้วรสส้มยูสุมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้น
12: โอ้โห
11: เออรสลูกพรุนมีจำหน่ายเฉพาะที่เซเว่นรสส้มยูสุมีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้น
12: โอเคร
11: ู้พิกัดกันแล้วไปตามหารสโปรดของเดนมาร์กกันได้เลยนะคะกับเดนมาร์กคุกกี้สอดไส้ผลไม้นะคะ it's not just a cookie it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
12: เป็นคุกกี้ที่เราคุ้นเคยรู้จักกันด
11: ี
12: รสชาติอร่อยนะครับผมติดรสไว้นี่รถติดๆนี่คุณแบบว่าเบาท้องได้เลยนะฮะ
11: ถูกนะคะแล้วก็เอาไว้ติดไว้ได้ทั้ง3รถเลยก็ได้
12: ครับ
11: เออนะคะถ้าสมมติว่าเราชอบรถสตรอเบอรี่เฮ้ยแฟนเต็งชอบรถลูกพุนใช่เปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าคุณลูกคนในครอบครัวชอบแบบรถส้มยูสุอะไรเงี้ยก็ได
12: ้เป็นโมเมนต์ที่สร้างความสุขเล็กๆในรถก็ได้นะ
11: ใช่ไหมล่ะสมมติรถติดอยู่ใช่ไหมก็หยิบคุกกี้เดนมาร์กขึ้นมากินแล้วก็แบบอร่อยไหมเต้งอะไรเงี้ยป้อนให้กันก็มันไปไหนไม่ได้รถมันติดอยู่
12: ใช่ใช่เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นภายในรถด้วย
11: นี่จินตนาการไปไกลแล้วด้วยนะคุกกี้เด่นมากมีสตอรี่นะจ๊ะ
12: ครับ
11: เอออ่ะยังอยู่กับพี่ปอค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะ
12: ได้ครับ Green
6: News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส Plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ร้องของคุณกำลาสุโกศลนะฮะแล้วก็เป็นงานจากพี่บอยโกเสียพงนี้ Live and Learn ฮะ 5:11 PM ฟังเพลงเพราะๆกันต่อในชั่วโมงนี้มีข้อความมาแซวกันด้วยนะครับผมที่พี่ต๊อกอ่านข่าวตอนต้นชั่วโมงแล้วก็บอกว่าเอ๊ถ้ากลับบ้านไม่ได้นี่ต้องต่อรองหัวหน้าได้ไหมว่าขอทำงานต่อแล้วแบบวันจันทร์แบบว่าขอ work from home อะไรแบบนี้นะฮะคุณละดาวันส่งมาบอกว่าหัวหน้าบอกให้ปิดหูค่ะห้ามฟังคำแนะนำของคุณต๊อกกลัวจะหยุดวันจันทร์แหมคุณหัวหน้านี่ก็ไม่ยอมกันเลยทีเดียวนะครับคุณสิริพงศ์บอกว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูช่วงนี้อยู่ในขาลงหรือเปล่าคิดว่าย่าราคาถูกยังไงแฟนๆบอลคงไม่อยากจะได้นะแซวๆเอาเคลียร์กันเองนะครับเรื่องช่วยเลือกเพลงกันต่อได้เลยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินสิ่งเงินจากแหม่มคัทธิริยาเพลงนี้นะครับเธอไม่เคยรู้ฮะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ย ังเหลือครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งของปีนี้นะครับสำหรับ Cover Night Live ของเรานะครับเชื่อว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบรายชื่อของทั้งสองวงที่จะร่วมบนเวทีของ Cover Night Live ของเราแล้วโอ้โหน่าจะเป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันในการชมคอนเสิร์ต Cover Night Live กันเลยทีเดียวติดตามนะครับคุณผู้ฟังครับผมวันนี้เอาบรรยากาศของพี่แอมสวรักษ์ที่เล่นเอาไว้มาเปิดให้ฟังกันนะฮะพี่แอมเป็นคนเขียนเพลงนี้นะฮะออริจินอลเป็นของพี่ใหม่ยังไงไม่รู้สิ

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารเม

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ผู้สนับสนุนใจดีกับเรานะครับผมช่วงเวลาของ Smiley Request ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับวันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนสุขใจมากๆนะครับ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยคืนทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีแล้วก็กรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: โปรทรีวาโปรทรีวา
2: ใส่ใจตัวเอง

0: Sportiva
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

0: Sportiva
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
4: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: คุณผู้ฟังครับผม5โมงเย็นกับอีก50นาทีเดี๋ยวเราต้องพักกันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับผมหลากหลายข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องราวของรถติดนะครับโหน่าจะเจอกันในทุกๆถนนในกรุงเทพมหานครวันนี้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ4:00-3:00นี่ฝนก็ยังไม่หยุดเลยจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขับใจเย็นๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมจะไอซ์รันยูวินัยพาณิชย์แล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ของเราหมอน2ใบกับใจเหงาๆส่งท้ายสำหรับชั่วโมงนี้คุณจัญญาบอกว่านักกีฬาไทยอย่างนักกรีธานักวิ่งนะครับบิวภูริพลเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะชิงในการวิ่ง100เมตรตอนประมาณ 20:20 นะครับก็ติดตามให้กำลังใจกันได้

0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
3: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: กลับมาต้นชั่วโมงนี้เราติดตามกรีนอัปเดตด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นยังคงเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกนะคะสำหรับฟิลิปปินส์โดยครองอันดับ1ในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียค่ะซึ่งดัชนีความเสี่ยงโลกเนี่ยนะคะจัดทำโดยสถาบันวิจัยของเยอรมนีครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้ง193ประเทศค่ะโดยเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติเมื่อพิจารณาจาก2ปัจจัยหลักนะคะนั่นก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศแล้วก็ความเปราะบางของสังคมซึ่งครอบคลุมถึงขีดความสามารถในการรับมือและการปรับตัวต่อภัยพิบัติค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับคลึงศาสตร์เร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะเมื่ออวิชชานวดฆ่าอวิชชาที่ไม่เคยมีใครค้นพบกำลังถูกนำมาใช้แทนอาวุธเพื่อจัดการกับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังโลกของทุนเทาศาสตร์ลึกลับนี้คืออะไรทำไมการรักษาถึงกลายเป็นการล้างแค้นได้แล้วเรื่องราวเนี้ยจะพาไปไกลแค่ไหนเตรียมพบกับคลึงวันดีออริจินอลนำแสดงโดยเทศไมรอนนะคะชาเลตวาสิตาเอกธเนศดร.พลังและนักแสดงอีกมากมายเลยค่ะเริ่มตอนแรกนะคะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีเวลา3ทุ่มครึ่งโหลดแอปวันดีรอเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยการคลึงอาจไม่ใช่แค่การรักษานะคะแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเริ่มตอนแรกนะคะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่แอปวันดีเวลา3ทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ายังเจอกันอยู่ค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ันใหม่จาก Better Weather นะครับที่ส่งมาให้เราได้ฟังกันชื่อเพลงว่า Jackpot นั่นเองแล้วก็เป็นซิงเกิลที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วด้วยนะครับผมก็เปิดให้ฟังกันในชั่วโมงนี้ 6:00 น. 7 นาทีชั่วโมงสุดท้ายกับผมปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานจาก Paradox กับเพลงนี้มีชื่อว่าขอนะครับคุณผู้ฟังครับผมช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับวันนี้มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วก็1เพลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงสำหรับรายชื่อเพลงนะครับผมส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าสิทธิ์เติมน้ำมันวันนี้จะเป็นของคุณหรือเปล่านะครับผมก็ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนั่นเองเพลงเพราะๆยังเปิดเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะติดอยู่บนถนนในหลายๆเส้นในตอนนี้

คุณอยากจะฟังได้ฟังแบบทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ 1,000 บาทแล้วก็1เพลงในช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยส่งกันได้เลยนะฮะ

ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: าชิมเศร้าอร่อยแบบไทยแท้ร้อยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ด
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่าไหมสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
2: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
1: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
3: Drive you home
4: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

พราะนะครับที่เป็นเสียงของผู้หญิงร้องนี่คือวงเฮอร์สครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าทุกความหมายแล้วก่อนหน้านี้ซาร่าซาโรล่านะครับกับหน้าที่ฉัน6:36 น.คือต้องขอบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าผมเป็นกำลังใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในกรุงเทพทุกท่านจริงๆในตอนนี้นะครับผมดูจากการจราจรเป็นสีแดงแทบจะทุกเส้นในกรุงเทพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะอย่างที่ข้อความมีส่งมาบอกบางคน3 ชั่วโมงแล้วอยู่บนรถยังไม่ถึงจุดหมายกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังใจเย็นๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆคลายเครียดไปด้วยกันก่อนแล้วกันนะครับ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสีย3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุก

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
6: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนของเรากับ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ Tip Up To My รับบริการรถซ้ายฟรีที่ Tip Insure นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทเลยทีเดียวสวัสดีครับคุณองุ่นฮะ
7: สวัสดีค่ะดีเจปอ
6: กรี๊ดเหมือนกับตอนที่รับโทรศัพท์ครั้งแรกเลยใช่ไหม
7: ใช่แล้วดีใจมากดีใจที่เจอในโลก
6: โอ้โหเมื่อกี้น้องผู้ช่วยน้องเกดบอกว่าพี่ปอคุณองุ่นนี่กรี๊ดใส่หนูเลยค่ะเขาดีใจมากๆค่ะยินดีด้วยนะครับคุณองุ่นครับผม
7: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยดีใจ
6: ตอนนี้รถติดอยู่บนถนนหรือเปล่า
7: บนถนนเลยค่ะติดมาชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเนี่ยช
6: ั่
7: วโมงกว่าแล้ว
6: ชั่วโมงกว่าแล้วเดินทางจากไหนไปไหนครับคุณองุ่นครับ
7: เดินทางมาจากประมาณเมืองทองธานีค่ะกำล
6: ัง
7: จะไปรังสิต
6: ชั่วโมงกว่าระยะทางไม่ไกลนั่นนะ
7: ใช่ชั่วโมงกว่าแล้วธรรมดาจะแบบจะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบยังเลย
6: โอเค
7: ยาวไกล
6: แต่ผมฟังเสียงคุณองุ่นมาอารมณ์แบบนี้ผมก็สบายใจมากแล้วครับ
7: ไม่ผมรู้ว่าแบบได้แล้วแบบดีใจมากดีใจที่สุด
6: โอเคยินดีด้วยมากๆจริงๆนะครับ yeah. ให้คุณองุ่นเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในตอนนี้หน่อย รวมถึงผมด้วยที่กำลังจะลงไปเผชิญเหตุการณ์เดียวกันฮะ
7: ลุงน้องพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะคะเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราร่วมด้วยช่วยกันเดินทางไปพร้อมกันด้วยรอยยิ้มกับกินเวฟเลยค่ะ
6: โอเคขอบคุณมากๆนะครับหนึ่งเพลงที่อยากได้ยินคือ
7: หยุดของกู๊ดไรเดอร์ค่ะ
6: เหมือนสถานการณ์ของรถติดในตอนนี้เลยนะไปไหนไม่ได้หยุดอยู่กับที่ขอบคุณมากๆนะคุณองุ่นนะมีความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หลังไมค์กับเราด้วยนะครับผม
7: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
6: ขอบคุณมากๆสวัสดีครับบ๊ายบายคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่เฟียสตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะฮะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจก้อนโตๆครับให้กับทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเดี๋ยวผมลงไปเป็นเพื่อนครับผมสวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาลาวนามุซึมซึงไม่ต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ฟาวแอนด์ฟาว
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบUp to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้แก้สอนบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
12: All well all well รู้เคมันกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
13: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
14: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
16: โลแลนเนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ช
14: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
15: เจ็บคอ
14: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
17: Inspiration จากกบทรงศิษย
18: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
19: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
20: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
21: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลสิงคโปร์เขาเปิดข้อมูลนะคะประชากรของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 1.6% อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะ 6.21 ล้านคนก็เป็นผลจากชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ 1.98 ล้านคนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะ การเพิ่มขึ้นของประชากรต่างชาติในสิงคโปร์ก็ยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสำหรับรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ค่าครองชีพค่ะโดยรัฐบาลสิงคโปร์มีเป้าหมายนะคะที่จะมอบสัญชาติให้ประชาชนมากถึงปีละ 30,000 คนในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อรับมือเกี่ยวกับปัญหาประชากรจากอัตราการเกิดที่ลดลงแล้วก็ประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
11: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

โหลฮัลโหลแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างฮะตัวเปียกตัวชื้นกันอยู่หรือเปล่านะฮะอากาศชวนป่วยมากๆเลยเพิ่งเดินทางมาถึงนะฮะที่สตูที่อโศกที่แกรมมี่นี่แหละนะครับจะบอกว่าอากาศเหงาหงอยมากเลยอะแต่รถติดมากข้างนอกนะฮะวันนี้ตลาดนั้นมสวบอกเลยว่าแบบเงียบเหงาสงสารแม่ค้าเหมือนกันแม่ค้าไม่มาเปิดร้านแบบเกินครึ่งนะแล้วก็แม่ค้าที่อยู่ก็แบบขายด้วยความเหงาหงอยเพราะลูกค้ามีน้อยมากบางคนก็บอกเต็มตัวปิดร้านขายเอาแค่ค่าน้ำมันแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะครับที่สำคัญไปยืนส่องตรงคลองคลองแสนแสบตรงอโศกนะครับซึ่งมีการประกาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกว่าเรือจำเป็นจะต้องหยุดวิ่งนะฮะเพราะว่าระดับน้ำมันขึ้นสูงไปมองก็สูงจริงครับคือระดับเทียบเดินเรียบคลองสองข้างเนี่ยของตรงอโศกเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเท่าระดับที่คนเดินแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท่วมเพราะมันมีกำแพงกั้นอยู่แต่พูดจริงว่าสูงมากมีแววถ้าตกต่อเนื่องมากกว่านี้อโศกน่าจะท่วมนะครับใครอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วย Green Wave 106.5

ข้อความแชร์กันในโซเชียลด้วยนะครับว่า BTS ตรงแถวๆลาดพร้าวนี่มีอาการขัดข้องนะฮะไม่แน่ใจว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนขบวนในการเดินทางกันอยู่ยังไงก็เพิ่มเวลาหรือคำนวณเวลาในการเดินทางดีๆถ้าเกิดคุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทาง BTS นะครับรายงานแจ้งมาสักประมาณ5โมงถึงช่วง6โมงประมาณนั้นนะครับหวังว่าทุกคนจะได้กลับบ้านกันไวๆเนาะ

ู้ฟังส่งความมาบอกว่ารถติดมากๆเลยนะฮะอีกข้อความนึงบอกว่าออกจากรัชโยธินมุ่งหน้าอโศกมาตั้งแต่ตอน 5:00 น.ตอนนี้ยังไปไม่ถึงครึ่งทางมีข้อความส่งเข้ามาด้วยเหมือนกันบอกว่าเป็นแม่ค้าขายของที่ศาลายาค่ะโอ้โหวันนี้ขายของไม่ได้ยอดเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักมากๆจริงๆน่าจะเป็นบรรยากาศอย่างเรียกไปทั่วนะครับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่เขาประกาศออกมาให้เฝ้าระวังภัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีระยองจันทบุรีเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำสูง

มีข้อความส่งมาบอกว่าเมื่อเช้าไปหัวหินนี่จากกรุงเทพไปนี่ฝนตกตลอดทางตอนนี้จากหัวหินกลับเข้ามากรุงเทพถึงพระราม2แล้วฝนก็ยังตกตลอดทางอีกข้อความนึงขับรถจากกรุงเทพไปพัทยาบอกว่าวิ่งมาตลอดนี่ฝนตกมาตลอดเลยเช่นเดียวกันนะครับอีกสายหนึ่งนี่ส่งข้อความมาจากบอกว่ารังสิตค่ะเป็นไหมคะฝนตกแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้

อ๋อมีคนส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้พัทยานี่ฝนหนักจริงๆนะครับแล้วก็เขาบอกเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะมีงานวิ่งพัทยามาราธอนกันด้วยนะครับโอ้ยอย่างนี้จะวิ่งตากฝนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมหาชัยตกต่อเนื่องมา15ชั่วโมงแล้วจ้านครศรีธรรมราชก็ไม่แผ่วนะครับขับรถเข้ามาจากสระบุรีเข้ากทม3ชั่วโมงผ่านไปยังไม่ถึงไหนเลยเหรอโอ้โหเหมือนฝนแบบฉ่ำทั่วประเทศไทยยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้ววันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยจะออกไปเลือกตั้งประกันสังคมกันไหวหรือเปล่า8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สวัสดิการนะครับของประกันสังคมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยนะครับอย่าปล่อยให้เงินนี้มันหายไปแล้วให้ใครเอาไปผ่านนะฮะเงินของเราทั้งนั้นนะครับอย่าลืมออกไปเลือกตั้งประกันสังคม27

เอ้ยขับรถจากพัทยามาถึงรังสิตใช้เวลา6ชั่วโมงเองเหรอต้องใช้คำว่าเองเหรอคุณสุทธินาถผู้ประกาศข่าวเราพรุ่งนี้จะไปอยุธยานะครับไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าเพราะดูจากระดับน้ำที่อยุธยาในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนที่แบบไม่หยุดเลยฮะ

ศรีราชาทักข้อความเข้ามาบอกว่าที่นี่ก็ตกทั้งวันน้ำท่วมรถติดนะคะไปดูข้อความนะฮะแล้วก็รูปที่เขาแชร์ในโซเชียลนะครับถนนพระราม3มุ่งหน้าสะพานกรุงเทพผ่านตรงเทอร์มินอล21พระราม3ตรงนั้นเนาะคือมองไปจากบนตึกแล้วคนถ่ายรูปมานึกว่าลานจอดรถอะครับอโศกนี่เมื่อกี้แอบเหลือบไปนอกห้องจัดรายการแล้วก็มองลงไปก็อุ๊ยทุกคนสงบนิ่งเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับแล้วก็มีส่งข้อความมาด้วยบอกว่าอย่าเปิดเพลงช้านะคะไม่งั้นป๊อกแน่เอ้า

ตอนนี้มีประกาศมาจากบางห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อยุธยาโคราชชลบุรีแล้วก็ศรีราชาด้วยนะครับพูดถึงเรื่องพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องรถยนต์ของตัวเองเขาเปิดพื้นที่ให้ขึ้นไปจอดรถบนห้างได้นะครับลองศึกษาดูในพื้นที่ของตัวเองก็แล้วกันนะครับอยุธยาโคราชชลบุรีศรีราชาจอดฟรีนะครับ

0: มีคนส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลย์ลิสต์สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดรถติดอยู่บนถนนด้วยนะครับยินดีมากๆเลยฮะ Good news มาปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเรื่องของการวางแผนชีวิตเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับบางคนวางแผนไว้นู่น20ปีที่แล้วแบบนึงนะครับแล้วก็ตั้งแผนนั้นยาวคุณก็รู้อยู่ว่าระหว่างทางที่ผ่านมามันมีตัวแปรเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับจูนแผนของเราอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็มีโผล่เข้ามาในชีวิตเข้าได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเตรียมวางแผนไปล่วงหน้าและหมั่นปรับจูนแผนของเราบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเชิญชวนกันดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดูแลการวางแผนตัวเองอย่างมีหลักประกันไปกับซัมซุงประกันชีวิตนะครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis ครับและผู้เชี่ยวชาญช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุด Smart ทุกโมเมนต์ครับกับซัมซุงประกันชีวิต
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
2: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
1: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไงเครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
2: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
1: เพื่อนเป็นหม
0: อเบรกฟังข่าวสักครู่นึงครับเดี๋ยวหลังจากพักฟังข่าวแล้วกลับมานะครับเปิดลานคอนเสิร์ตในรถหรือในฮอลล์ที่บ้านกันต่อนะครับผ่าน Green Wave นี่แหละมาเลือกเพลงกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเอชามฟังฟินเดี๋ยวเจอกัน
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอบประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
9: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: แชมเปี้ยน
7: โคลสอัพช็อต
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
11: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
10: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
11: เธอคือวัน
10: Music Day เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
12: โดย

0: ไทยเชฟคอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
2: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants
7: วิธี save energy แบบ
8: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
9: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
8: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
9: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: 1 2 3 go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
12: คชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมแม่ตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
15: Green Wave Share for Care Can to Care
14: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
14: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
15: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

ามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสหรัฐกับจีนค่ะได้ตกลงที่จะขยายเวลาการพักรบในสงครามการค้าระหว่างกันออกไปอีก2เดือนนะคะจากที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ผิดไปจากคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยน่าจะขยายเวลาออกไปอย่างน้อย6เดือนนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายยังตกลงร่วมมือกันในภาคเทคโนโลยี AI ด้วยคือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากสภาหอการค้ายุโรปนะคะที่เขามองว่าการขยายเวลาพักรบในสงครามการค้าสหรัฐจีนยังไม่อาจจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศเผชิญได้รวมถึงปัญหาการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat
3: Green Wave 106.5 FM Good music, good feeling

ใจง่ายจากไอซ์รันยูด้วยนะครับช่วงนี้ได้ยินเพลงใหม่จากไอซ์รันยูเอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับก็คัฟเวอร์ไม่ได้ร้องคนเดียวด้วยแบบเชิญแบบทีทัศเงี้ยมาช่วยคัฟเวอร์เพลงใหม่เพลงเพราะหลายๆเพลงก็ติดตามโปรเจกต์ใหม่จากไอซ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าชื่อติสฟังกรีนเวฟมานานมากแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายนะฮะมีข้อความนึงบอกว่าวันที่27กันยาวันอาทิตย์นี้จะไปเลือกตั้งประกันสังคมอย่างแน่นอนนะครับแต่มันมีประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าพวกเราจะต้องอยู่เฝ้าคูหาเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนหรือเปล่าว่าไงดีฮะอยู่ดูดีหรือว่าเลือกแล้วก็ไปเลย

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebe Forte วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com บอกลาปัญหาผุดผุดโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: แหมตอนนี้ก็จะ3ทุ่มแล้วแต่ละคนก็ยังส่งข้อความกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนถึงบ้านกันแล้วหรือยังหรือว่าตอนนี้เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ที่บ้านกันไปหมดแล้วนะฮะส่งข้อความมาทักทายกันได้เนี่ยนะครับมีอีกข้อความนึงมาบอกว่ารถติดมากค่ะยังไม่ถึงบ้านเลยตรงไหนเนี่ย

กับเขาหน่อยสะพานอโศกนะครับอยู่บนสะพานมา2ชั่วโมงแล้วอีกข้อความหนึ่งสุขุมวิทนนทบุรี3ชั่วโมงจุกๆไปเลยจ้าอันนี้น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายปิดเพลย์ลิสต์ของปลายชั่วโมงนี้อยู่นะฮะทักทายหลายๆคนด้วยนะครับที่ยังอยู่ในจราจรยังอยู่นะครับส่งกำลังใจให้แบบเต็มๆจริงๆเลย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
8: อินสไปเรชั่นจากกบทรงศิษย
9: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
10: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็นะเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น
12: Green News
13: โดย The Goodie ดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
14: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เขาบอกว่าการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ในปีนี้กำลังช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกให้มีเสถียรภาพได้ดีกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยนะคะโดยการใช้จ่ายจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจโดยช่วยกระตุ้นการเติบโตในสหรัฐและก็เพิ่มยอดการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ว่าก็ตามนะคะก็บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเจอกับความไม่แน่นอนสูงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความผันผวนในตลาดพลังงานสภาพอากาศสุดขั้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ที่ต่ำกว่าคาดซึ่งถ้าความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ย OECD เขาประเมินว่าจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลง 0.7% แล้วก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่มขึ้น 1.1% ในปีหน้าค่ะเรายังเจอกันอยู่รอบหน้ามีกรีนอัปเดตนะคะ
12: Green News
13: โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี้

ันนี้เหมือนเวลาคนในกรุงเทพมหานครนะครับถูกดูดลงไปในหลุมอากาศยังไงก็ไม่รู้นะครับรถติดกันไปทั่วเมื่อกี้มดดำเพิ่งเดินทางจากไทยรัฐเนี่ยกำลังจะมาไลฟ์ TikTok นะฮะที่ตึกแกรมมี่นี่มดดำบอกว่า2ชั่วโมงยังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายข้อความส่งเข้ามาบอกว่าสบายใจแล้วล่ะคืนนี้นอนที่ทำงานต่อไปเลยโถขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะครับอ่ะส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของประกันสังคมที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27ที่จะถึงนี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เลือกบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าบางทีมเขาประกาศออกมาชัดเจนเลยว่าถ้าพวกเขาชนะเขาจะไม่ให้ประชาชนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยตัวเองอีกนะครับจะไปใช้ระบบแบบเลือกกันเองคล้ายๆสว.แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปบริหารเงินของเรา

ซ่อนเธอไว้ในเพลงนี้จาก Only Monday มาฝากกันนะครับมีคุณฟังแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่โอ้โหหลายช่วงนี่น้ำท่วมเยอะอยู่นะครับทำให้การจราจรชะลอตัวมากแล้วก็รถแบบเคลื่อนตัวช้ามากๆเลยนะครับอีกข้อความนึงส่งมาบอกว่าเชียร์กีฬาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถิติใหม่ล่าสุดนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับบิลภูริพลด้วยนะครับได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรนะครับของเอเชียนเกมส์ในคราวนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วรอบรองที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งทุบสถิติเอเชียนเกมส์นะครับคือไม่น่าเชื่อ100เมตร 9.91 วินาทีวิ่งเร็วมาก

0: รไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้นะครับมีเพลงพร้อมมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับมีข้อความส่งมาจากบนทางด่วนเลยบอกว่าโหนี้ถ้าฝนจะตกทั้งวันแบบนี้น่าจะให้ work from home น่าจะช่วยประหยัดพลังงานกันได้แบบหลายล้านเลยก็จริงด้วยก็เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการพยากรณ์อากาศแบบจะหนักขนาดนี้เนี่ยน่าจะ work from home บรรยากาศในการรถติดวันนี้น่าจะเบาบางมากกว่านี้ไม่เป็นไรสู้ๆนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะถึงบ้านแล้วส่งกำลังใจฮึบๆหน่อยหยิบเจ็ดเซตเตอร์มาให้กำลังใจคุณครับเอาเพลงเก่าของแมตติมาคัฟเวอร์ใหม่ฮะใน Cover Night ครับเวอร์ชันที่หาฟังที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากที่นี่ Right Here Greenway

โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสและอาหารแม่

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: อ่ะแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพลงของไมล์แล้วก็วัชราวลีนะครับก็สองทีมสองวงมาคอลแลบกันแล้วก็คัฟเวอร์เพลงพิตตี้นายเพลงหนึ่งด้วยไปด้วยกันนานนะครับล่าสุดนะครับเห็นมีคนพูดถึงเรื่องของเนเน่รอยัลนะครับน้องเนเน่ของเราที่เป็นแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ไปนะครับได้เงินรางวัลไป1ล้านเขาบอก$1 million นะครับตอนแรกเรานึกว่าจะได้เงินก้อนเลย33 ล้านแต่ปรากฏว่าพอเป็นผู้ชนะก็มาจริงเนี่ยเป็นการแบ่งจ่ายเนาะก็แบ่งจ่ายแบบทยอยไป40 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทยอยไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ารับเป็นเงินก้อนจะได้เงินน้อยกว่านั้นมากเลยอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าไม่น่าประกาศอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละโอ้โหก็คือเนี่ยเบื้องก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังรายการวีไรตี้โชว์ดังๆระดับโลกเนี่ยหลายๆที่ก็คงจะมีเงื่อนไขในการจ่ายประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับงานนี้เนี่ยเน่เกิดแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเพลงหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์เพราะล่าสุดเนี่ยมีแชมพูเข้าเน่เน่แล้วนะครับเพราะผมสวยซะขนาดนั้นไปลองสืบดูว่ายี่ห้ออะไร
2: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28 กันยายนนี้1 ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFace
1: Double Track วันนี้เรามีเพลงใหม่จากซินมาฝากกันนะครับไม่ได้ฟังซิงเกิลใหม่จากซินมานานมากแล้วเพลงใหม่นี้แค่ชื่อก็มีความหมายมากๆครับเป็นคำที่สั้นๆง่ายๆนะครับแต่หลายคนก็พูดออกไปไม่ได้โดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกแบบโหมันรู้สึกมากเลยอ่ะแต่พูดคำนี้ออกไปไม่ได้รู้สึกว่าพูดยากจังแต่จริงแล้วอ่ะถ้าเรายิ่งรู้สึกแบบนี้เรายิ่งต้องพูดนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราใช้พูดในคำแต่ละคำเนี่ยบางครั้งพอเวลามันผ่านไปแล้วมันกลับมาไม่ได้อีกเลยนะครับพูดเวลานั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายมากที่สุดคำนั้นอย่างเช่นขอบคุณชื่อเพลงของซิงเกิลใหม่ล่าสุดซินนะครับ Thank you หรือว่าขอบคุณนี่แหละครับ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: โครงการนี้นะครับGreen Wave Share for Care ตอน Can to Care นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทีมงานก็จะไปรับกระป๋องรับอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิรับขยะรีไซเคิลนะครับอีกหลายส่วนนะครับจากหลายบริษัทด้วยก็เดี๋ยวจะมีแวะไปถึงที่นะครับเพราะมีบางบริษัทก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าเนี่ยทั้งตึกก็รวบรวมมาให้นะหรือว่าบางบริษัทก็บอกเนี่ยทั้งบริษัทเดี๋ยวรวบรวมมาให้เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับเพราะว่าขยะรีไซเคิลนั้นมันมีค่านะมันไม่ใช่ของไร้ค่านะครับเราสามารถสร้างคุณค่าขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าเราแยกมันทำความสะอาดมันอย่างดีนะครับคราวนี้เนี่ยใครที่สนใจอยากจะร่วมนะครับบริจาคไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลหรือบริจาคเป็นเงินตรงไปก็ได้นะครับรายได้จากโครงการในคราวนี้เนี่ยเราส่งไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับอย่างที่บอกไปเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ฝนตกกระหน่ำมากอย่างที่ไม่เคยมีใครคาดมาก่อนขนาดนี้นะครับตอนนี้แค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครก็มีพี่น้องเดือดร้อนกันแล้วหลายวัดนะครับในหลายพื้นที่อย่างเช่นหลักสี่ดอนเมืองเนี่ยเปิดประกาศให้ชาวบ้านนะครับคนไหนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยสามารถไปพักอาศัยชั่วคราวค้างคืนกันก่อนได้ถ้าเกิดว่ายังแก้ภาวะน้ำท่วมน้ำขังในบริเวณรอบๆ บ้านไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคิดว่าความช่วยเหลือในคราวนี้เนี่ยน่าจะกระจายไปในหลายพื้นที่เลยทีเดียวสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการนี้นะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ครับ atime.live/greenwave
0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: ร่วมบริจาคกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าจะเป็นกระป๋องวัสดุรีไซเคิลต่างๆกระดาษโลหะนะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะวันนี้เฟี้ยนหมดเวลาของชั่วโมงนี้แล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปเตรียมตัวเจอกันใน Club Friday ดีกว่าเพราะว่าวันนี้พี่ช็อตไม่มาเดี๋ยวเฟี้ยนไปช่วยพี่อ้อยรับสายแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของความรักวันนี้เปิดกว้างครับ108คำถามหัวใจใครมีคำถามเรื่องความรักเรื่องไหนก็มาแชร์กันนะครับเราจะเป็น listening ears เป็นที่พื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้ฟังนะครับให้คุณได้มีคนรับฟังแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราจะได้ฟังความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงจากนุ่นนิวครับแล้วก็ Tattoo Color ซิงเกิลใหม่ทั้งคู่เลยและเพลงนี้ได้ Bogie Lion มาช่วยทำเพลงด้วยคาตาครับ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update เราเจอกันช่วงนี้นะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเนปาลเขาออกประกาศเตือนนะคะเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวหลังจากคาดการณ์นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ค่ะก็เตือนให้นักเดินทางระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่เป็นภูเขาพื้นที่สูงแล้วก็บริเวณใกล้ลุ่มแม่น้ำเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะมีหิมะตกในพื้นที่สูงด้วยนะคะโดยแนะนำให้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่าสุดแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางการก่อนที่จะออกเดินทางรวมถึงติดตามข้อมูลการเดินทางบนท้องถนนเที่ยวบินแล้วก็เส้นทางเดินป่าที่สำคัญนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานมั่นคงแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวค่ะรอบหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวค่ะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40 ปีและ

0: Top Friday รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559108คำถามหัวใจ
1: นี่แป๊บๆหนึ่งเข้าสู่ปลายเดือนกันแล้วนะคะรวดเร็วทันใจจริงๆเลยค่ะสวัสดีน้องเฟียสสวัสดีทุกคน
2: สวัสดีพี่อ้อยสวัสดีผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: ชวนมานั่งคุยกันต่อนะคะ108คำถามหัวใจวันนี้พี่ชอตติดธุระเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้น108คำถามหัวใจครับ Friday ค่ำคืนนี้2ชั่วโมงเต็มๆเป็นพี่อ้อยกับน้องเฟียสนะคะและแน่นอนใครอยากมีคำถามอะไรเอาจริงๆโดยส่วนตัวนะพี่อ้อยชอบชื่อตอน108คำถามหัวใจเพราะมันเดายากจังเลยว่าแต่ละคนที่จะโทรเข้ามาจะเจอเรื่องอะไรบ้าง
2: ค
1: ือเวลาที่เรามีชื่อตอนน่ะเราจะพอเดาได้คร่าวๆนะน้องเฟียสเนาะ
2: ใช่ๆแต่พอแบบหัวข้อมันกว้างๆเฟียสว่าหลายคนก็สบายใจมากขึ้นเพราะว่าเอ้ยดีจังเลยวันนี้ไม่ต้องกำหนดแบบหัวข้อชื่อแบบแคบๆบางทีอาจจะไม่ตรงกับเรา
1: ใช่
2: วันนี้ก็จะตรงกับทุกเคสเพราะฉันใครอยากจะส่งมาก็ตามสไตล์เลยครับ
1: นะคะบางคนก็เกรงใจพี่คะกลัวมันไม่ตรงกับชื่อตอนไม่เป็นไรวันนี้เปิดกว้างค่ะ
2: ใช่แล้ว
1: ใครก็ตามที่ฟังกรีนเวฟอยู่อยากจะโทรเข้ามาแบบสดๆนะคะใช้026658377-80นะคะและถ้าอยากให้เราโทรกลับก็ไปทิ้งเบอร์เอาไว้ในคลับ Friday Fanpage ในอินบ็อกซ์ค่ะมีทั้งบริการโทรกลับด้วยเพราะบางคนก็เป็นคนที่โทรมาไม่ได้สักทีแล้วก็ดีใจที่เรามีโอกาสได้คุยกันยินดีที่สุดเลยค่ะมันเป็นความไว้วางใจเนอะที่เราจะเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามฟังก็ได้ในแอปเอทามฟังฟินค่ะดูกันผ่านช่องทางหลายช่องทางเหลือเกินค่ะในแฟนเพจของ Green Wave 1065 Club Friday Fanpage YouTube ของ Airtime TikTok @Green Wave 1065ด้วยนะคะ108คำถามหัวใจก่อนรับสายกันพรุ่งนี้ชวนกันดู Club Friday Show สักนิดเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะน้องหนูเล็กกากา
2: ครับ
1: มาพร้อมสามีมาพร้อมกับลูกชายซึ่งวันนี้ก็แหมดูเป็นยูทูบเบอร์มากแล้วเลยอ่ะถ้าเกิดน้องเฟียสเห็นนะจ๊ะเขาเป็นเด็กที่มีสกิลแห่งการพูดกับกล้องมากๆ และครั้งหนึ่งค่ะน้องหนูเล็กเป็นซึมเศร้าหลังคลอดจนกระทั่งรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจไปหมดได้ค่าตัวเองไปหมดจนกระทั่งถึงขั้นต้องลาออกจากงานที่ตัวเองทำเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นปัญหาหรือเปล่าและเป็นคนที่พอหันจากงานประจำมาทำไลฟ์ก็ทำไลฟ์หนักมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของน้องบ้างเป็นวิธีคิดที่ดีมากกับหลายๆคนค่ะที่จำเป็นจะต้องบาลานซ์ชีวิตนะเงินจำเป็นต้องหาไหมจำเป็นแต่ชีวิตของการดูแลครอบครัวและความสุขส่วนตัวก็สำคัญไม่ใช่น้อยพรุ่งนี้10 โมงเช้าค่ะดูกันได้ในช่องวันเลยนะคะมา108คำถามหัวใจวันนี้เราจะเริ่มต้นที่สายแรกกันก่อนเลยน้องเปาสวัสดีค่ะเปา
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเปาเปาเสียงเหนื่อยมาเลยเปาไหวไหม
1: ใช่เสียงดูเศร้าแล้วเลย
3: ที่แรกนี้ฝนมันตกค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อนะครับก็ตามสภาพอากาศด้วยอ่ะวันนี้108คำถามหัวใจครับเปามีเรื่องอะไรอยากจะมาแชร์เอ่ย
1: ค่ะ
3: พอดี
1: คุยได้ใช่ไหม
3: คะว่าประมาณแบบว่าอย่างเราเราคบกันมาใช่ไหมคะ
1: เปานิดนึงพอดีสัญญาน้องไม่ค่อยชัดอะค่ะทำยังไงดีไหนลองดูซิมันมีความขึกขักเล็กน้อยน้องลองพูดให้ตรงกับโทรศัพท์โอเคเอาลองดูกันโอ้เสียงมีความขึกขักจริงๆงั้นเดี๋ยวเคลียร์ขออนุญาตนะคะขอหลังไมค์เช็คสัญญาณติดนึงโอเคเนี่ยนะคะให้เช็คสัญญาณกันสักนิดนึง
2: นะครับ
1: เพราะว่ามันจำเป็นมากเลยนะคะเวลาที่เราคุยกันนะถ้าเสียงมันไม่ชัดนะคะ
2: ใช่ใช่แล้วบางทีเราจับอารมณ์ไม่ได้ด้วย
1: ใช่ค่ะอาจะหนึ่งคำถามก่อนและการก่อนรับสายนะหนูคบกับแฟนมาเกือบ6 ปีเขาดีกับหนูและครอบครัวแต่พอพูดเรื่องแต่งงานเขาบอกแค่ว่าขอเก็บเงินก่
2: อ
1: นโดยที่ไม่เคยมีแผนหรือเวลาที่ชัดเจนตอนนี้หนูอายุ32 ปีแล้วอยากแต่งงานมีครอบครัวและกลับไปอยู่ใกล้พ่อแม่แต่ยิ่งคบยิ่งไม่รู้ว่าต้องรอเขาอีกนานแค่ไหนล่าสุดครอบครัวหนูเดือดร้อนต้องใช้เงิน100,000 บาทหนูขายของมีค่าจนแทบหมดแต่ลึกๆก็รู้สึกว่าเขาคงไม่คิดจะช่วยแม้แต่จะให้ยื
2: ม
1: หนูเลยเริ่มถามตัวเองว่าคนที่คบกันมา6 ปีแต่เรื่องอนาคตและวันที่เราลำบากก็ยังไม่ได้ชัดเจนหนูควรไปต่อหรือควรจบความสัมพันธ์นี้ดีคะ
2: ครับ
1: พี่อ้อยว่ามันไม่ได้มีคำตอบแค่ตกลงเดินต่อหรือพอละคือปัญหาที่น้องเจออ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปสู่ขั้นของการลองคุยกัน
2: ครับ
1: ถามกันหาความชัดเจนพี่เลยเอาจริงๆด้วยความแฟร์พี่ไม่อยากตัดสินเขาจากสิ่งที่เขาตอบแค่ว่าขอเก็บเงินก่อนแต่พอเขาบอกขอเก็บเงินก่อนแล้วน้องไม่ถามต่อเช่นเธอเราจำเป็นต้องใช้เงินขนาดไหนนะเราไม่จำเป็นต้องมีงานแต่งงานใหญ่โตก็ได้นะหรือในระหว่างนี้เราช่วยกันก่อนได้นะเพื่อเสนอทางออกแผน1แผน2แผน3
2: ใช่ฮะ
1: แล้วพี่อ้อยเชื่อว่าคนเราที่อยากแต่งงาน ก็ไม่ได้แปลว่าทำไมจะต้องแคร์พิธีแต่งงานนักหนาที่สุดเราก็ทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ
2: ครับ
1: ใช่ป่ะล่ะคะโดยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดขึ้นแบบนั้น
2: ครับ
1: เนาะหรือ
2: ใช่
1: ใช่ค่ะแล้วก็นิดเดียวพอพี่ว่าจะเสริมว่า
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่น้องลำบากน้องได้ลองขอความช่วยเหลือหรือยังก่อนตัดสินเขาเมื่อกี้น้องคิดแทนอยู
2: ่
1: โอ้ยเขาคงไม่คิดจะช่วยหรอกค่ะพี่อย่างเงี้ย
2: ใช่ก็ฟิกก็คิดเหมือนพี่อ้อยเหมือนกันครับว่าคือสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าใดๆแล้วถ้าสมมติว่าเราสื่อสารแล้วเราอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าเนี่ยต้องขอเก็บเงินก่อนคำว่าขอเก็บเงินก่อนมันต้องเก็บแค่ไหนเหรอเป้าเราจะได้ตรงกันไงเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปถึงเป้าตรงนี้หรือว่าระยะเวลามันเท่าไหร่อะไรคือจุดที่มันตรงกันคือต้องเปิดใจคุยกันทุกเรื่องอย่าเพิ่งคิดไปคิดแทนก่อนนะครับแต่ว่าที่สำคัญมันมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของวิธีการใช้เงินด้วยเช่นต้องใช้เงินแสนหนึ่งแต่ว่าเขาคงไม่ช่วยหรอกเราก็อันนี้แปลว่าเรากะจะหวังพึ่งเขาหรือเปล่านึกออกป่ะทีเนี้ยต้องถามเขาว่าเราจะเป็นคือบางคู่แต่งงานกันไปไม่ช่วยกันเลยก็มีนะคือแบบพอช่วยพิงกันได้แต่ว่าถึงขั้นยืมเงินอ่ะบางคู่เขาก็มีการทำสัญญาก็มีแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะครับ
1: มันมีเส้นของมันกับเงื่อนไขแต่ละคู่
2: เพราะความยากลำบากของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ได้เงินมามีเงื่อนไขในการใช้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องคุยกันทั้งคู
1: ่อ
2: ยากให้ลองคุยกันก่อนวางแผนว่ามันตรงกันหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: คือต่อให้นะปลายอนาคตข้างหน้าน้องอาจจะบอกว่าที่สุดแล้วก็ต้องเลิกแหละค่ะพี
2: ่
1: แต่ก่อนจะไปแตะเส้นนั้นน่ะพี่อยากให้ทำทุกอย่างก่อนน่ะไม่ได้เกิดจากการคิดแทน
2: ไม่ใช่เกิดจากการพังคิดไปเองอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ปรากฏว่าคุยกันแล้วไม่เคลียร์ไม่ตรงกันเราแยกย้ายก็คนละเรื่องกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: นะ
2: คุยกัน
1: ไม่อยากให้เราแบบว่าเอ้ยเขาคงไม่หรอกพี่เพราะฉะนั้นควรไปต่อหรือพอแค่นี้ทุกอย่างเหมือนมันเริ่มเองและน้องพยายามจบเองอ่ะนะคะลองดูนะ
2: ครับ
1: เอามาแล้วค่ะสายนี้น้องเปาอีกรอบสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะ
1: โอเคเอาเปาลองดูซิได้ยิน
2: ดีขึ้นหน่อยแต่ยังอุ้ยอยู่นะครับเสียง
1: นิดนึงอ่ะพูดถึงต้องเป็นเรื่องความรักอยู่แล้วล่ะหนูใช้ชีวิตคู่มานานแค่ไหนแล้วคะ
4: ก็
1: ประมาณ10 ปี
2: สัญญาณโทรป้าเปล่าครับขอโทษ
1: สัญญาณอาจจะยาก
2: สัญญาณมันสภาพฟ้าฝนด้วยนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่
1: ขอรับแป๊บนึงเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราติดต่ออีกทีนึงนะคะไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงสายไหนนะบางทีอาจจะไม่ใช่สายน้องจะเป็นสายพี่อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่หรืออาจจะเป็นเราต้องใช้สายธรรมดาคุยหรือเปล่ามือถืออาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล
1: ่
2: า
1: เดี๋ยวลองดูนะคะเพราะวันนี้มีคำถาม108คำถามหัวใจมันมีคำถามออกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียว
2: ครับ
1: อันนี้ก็น่าสนใจค่ะโสดมา8ปีก่อนลองเปิดใจผ่านแอปหาคู่จนไปเจอผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
2: ครับ
1: แต่หลังจากเจอกันไม่นานเขาขอยืมเงินและไม่คืนตามที่พูดไว้หลังจากนั้นเขาเริ่มไม่อยากนัดเจอหายไปเป็นช่วง
2: ๆ
1: บางครั้งนานถึง15วันแล้วก็ให้เหตุผลที่ทำให้หนูยิ่งไม่เชื่อใจล่าสุดเขาคุยน้อยลงและหายไปอีกหลายวันหนูเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนและอดถามตัวเองไม่ได้ว่าหนูผิดอะไรทำไมเปิดใจแล้วต้องผิดหวังอีกตอนนี้หนูอยากจบความสัมพันธ์แต่ก่อนจะไปหนูอยากรู้ว่าควรพูดยังไงให้ได้เงินที่เขายืมไปกลับคืนมาคะมันหลายประเด็นมากเลยค่ะน้องพี่อ้อยรู้สึกว่า 1. น้องเริ่มโทษตัวเองว่าหนูผิดอะไรแต่น้องไม่เห็นล่ะค่ะว่าคบกันได้ไม่นานเขายืมเงินและยืมเงินแล้วไม่คืนแล้วพอได้เงินไปเสร็จปั๊บสิ่งที่ทำคืออะไรคะ
2: หาย
1: ห่างเหินเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องแยกคู่ชีวิตกับมิจฉาชีพให้เจอก่อนนะพอเราไม่สามารถที่จะชัดเจนและมีความจริงจังจริงใจคือเราอะจริงจังจริงใจค่ะแต่พออีกฝ่ายไม่ที่สุดก็แยกย้ายใช่ป่ะคะเพียงแต่แค่ตอนเนี้ยน้องกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนพี่ว่าชัดนะถูกไหมล่ะ
2: ครับ
1: ชัดแล้วว่า1เรามีค่าหรือมีประโยชน์น้องยังลองแยกดูแปลว่า1พอน้องให้เงินเขามีประโยชน์ได้เงินปั๊บหายแต่ความจริงใจที่เขาให้มามันไม่มีนะ
2: ครับ
1: วันนี้น้องบอกว่าหนูไม่รู้ว่าควรพูดยังไงให้ได้เงินคืนพี่คิดว่าทำใจไปก่อนเลยแล้วกันว่าอาจจะไม่ได้คืน
2: นะครับซึ่งจริงๆแล้วอะแค่เลสแฟกตั้งแต่แรกแล้วคบกันไม่นานก็ยืมเงินแล้วอะ
1: ค่ะ
2: และประเด็นใดๆเลยไม่รู้ว่ายืมเงินในคราวนี้มีการแบบทำหนังสือสัญญาหรือเปล่า
1: ค่ะอ
2: ย่างที่เราเคสที่เราพูดก่อนหน้านี้บางทีเป็นสามีภรรยายืมเงินกันเขายังให้ทำหนังสือสัญญายืมเงินกันเลยอะเพราะบางครอบครัวเขาแยกกระเป๋าเงินกันอย่างชัดเจนเพราะว่าฝั่งผู้ชายก็เป็นทรัพย์สินของกงสี
1: ค่ะ
2: ฝั่งผู้หญิงเองก็รู้สึกว่าแบบก็อยากมีสมบัติของตัวเองอยู่เหมือนกันโดยที่ไม่ให้อีกบ้านหนึ่งมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนแต่ใดๆเลยอ่ะอย่าลืมทุกความสัมพันธ์นะครับคือเมื่อกี้บอก ด้วยการเปิดมาว่าโสดมา8ปีก็โสดมา8ปีรักษาตัวเองมาตั้ง8ปีจะมาให้คนอื่นเขาเอาเปรียบแบบนี้ได้ยังไง
1: ก็เราอยู่ได้ไง
2: ครับ
1: บางคนชอบไปคิดดราม่ากับตัวเองว่าเนี่ยพอหนูเปิดใจก็เจอแบบนี
2: ้
1: ไม่เกี่ยวค่ะจะเปิดใจหรือปิดใจถ้าคนคนนั้นไม่น่าคบและเป็นคนไม่จริงใจ
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องเดินต่อ
2: ใช่ก็ได้เทสกันไปนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ใดๆเราก็ขอให้ได้เงินคืนกลับมาก็แล้วกันเรื่องของความสัมพันธ์ก็เท่าที่เห็นก็ดูออกแล้วแหละว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเราสักเท่าไหร่
1: แล้วพูดกับเขาตรงๆได้ค่ะว่าที่ยืมไปขอคืนแล้วกันนะเศรษฐกิจวันนี้ตอนแรกเราคิดว่าเธอน่าจะอยากได้ความช่วยเหลือแต่พอเธอหายแล้วก็แสดงออกซึ่งการไม่คืนฉันเริ่มรู้สึกว่าเราเดินหน้าต่อไปด้วยกันไม่ได้แล้วจริงๆ
2: จริงจริงนะชีวิตคู่ประกอบด้วยหลายส่วนจริงๆนะครับ
1: ไหนลองดูซิว่าได้ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นสายใหม่ครับ
1: โอเค
2: คุณพัท
1: คุณพัทนะคะลองดูสวัสดีค่ะพัท
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับพัทมาเลย
1: เสียงสดใสนะคะเดี๋ยวน้องเปารอแป๊บนึงก่อนนะคะขอพี่ซ่อมสายแป๊บนึงนะพัทจ๋ามีเรื่องอะไรมาคุยกันคะ108คำถามหัวใจ
5: ก็คือหนูเพิ่งทราบอะค่ะว่าแฟนเหมือนไปเที่ยวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จ้ะ
1: คบกันมากี่ปีแล้วคะ
5: คบมา3ปีค่ะ
1: 3ปีนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆไม่มีความเจ้าชู้หรือว่านอกใจเป็นตัวเป็นตนอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะ
5: ที่ผ่านมาค่ะไม่เคยรู้สึกเลยค่ะว่าเขาจะมีความสนใจในเรื่องนี้แล้วเขาก็ให้ความรู้สึกว่าแบบเขาจะไม่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยคุยกันแล้วว่าแบบเธอสนใจอะไรพวกนี้ไหมหรือว่าเธอเคยทำแบบนี้ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่าอยากไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์เขาค่ะเขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาไม่สามารถมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่ปราศจากความรู้สึกได
2: ้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็พูดจาเหมือนกับว่าเอ้ยก็ดีนี่นาเราเองก็วางใจแล้วมาจับได้ว่ายังไงอะคะเราจับได้ได้ยังไง
5: ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะค่ะก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะมันก็คือเหมือนอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมง
2: ค่ะ
5: ค่ะคือวันนั้นนะคะแฟนบอกว่าจะออกไปซักผ้าค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเซนผู้หญิงอะค่ะเหมือนเป็นเซนเราก็คุยกันปกติค่ะแฟนถามว่าหนูจะไปด้วยไหมหนูบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราทำแผนไปเที่ยวต่างประเทศกันเดือนหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูนั่งทำอยู่บ้านค่ะแต่ทีนี้ค่ะก็หนูโทรไปไม่รับ
2: ครับ
5: โทรไปไม่รับสายแต่ก็เป็นปกติค่ะแฟนชอบดูกีฬา
2: ค่ะ
5: เขาชอบเปิดปิดแจ้งเตือนอะไรเงี้ย
2: ค
5: ่ะแต่เรารู้สึกว่าออกไปดูหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพอออกไปก็ไม่เจอแฟนที่ร้านซักผ้าค่ะ
2: ครับ
5: ก็เจอแต่รถแล้วพักหนึ่งแฟนก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาค่ะแล้วก็เขาก็เหลือละนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: อ
5: ะไรแล้วได้ถามว่าไปไหนมาอะไรเงี้ยเขาไม่รับโทรศัพท์แฟนบอกว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาแฟนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เคยห่างโทรศัพท์เลยแบบอาจจะดูอะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแฟนเป็นคนไม่วางโทรศัพท์ไปแน่นอน
2: ค่ะ
5: แล้วก็ก็เลยถามว่าไปไหนมาบอกว่าไปส่งของแต่ของอะค่ะหนูเห็นวางอยู่ที่บ้านหน
2: ู
5: ก็เลยถามว่าของอันเนี้ยมันอยู่ไหนแฟนบอกว่าร้านส่งของมันปิดก็เลยไม่ได้ส่งของอยู่ในกระเป๋าหนูบอกว่าไหนออกมาดูซิเขาว่าอ้าวไม่มีของใส่ลืมออกมา
1: เขาก็แถไปเรื่อยเนาะเขาในสมองคนต้องประมวลผลเยอะมากค่ะว่าจะโกหกยังไงต
2: ่อ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วไงดีคะยังไงต่อ
5: ขอหนูบอกว่าขอดูโทรศัพท์หน่อยแฟนก็หยิบให้ดูค่ะแต่ว่าก็เคลียร์สองสามทีอะไรเงี้ยค่ะก่อนให้ดูอะไรเงี้ยหนูก็ก็ดูไม่มีอะไรค่ะแต่วันนั้นดูยังไม่มีอะไรแต่กดเข้าไปที่ Google Map อะค่ะมันเขียนว่าเป็นชื่อโรงแรมอะค่
2: ะ
5: ห่างไปจากตรงนี้12นาทีหนูเลยถามว่าอันนี้คือยังไงเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเขากดผิดเขาจะหาร้านปักอันนี้แหละอะไรเงี้ยหนูว่าจะหาทำไมมันอยู่ติดบ้านเลยอะไรเงี้ยแบบเส้นบ้านเลยตรงๆอะไรเงี้ยมาบ่อยด้วยเขาก็บอกว่าแบบเมื่อวานจะกดดูมันกดผิดพอถึงบ้านนะคะหนูก็เลยถามแฟนว่าก่อนเธอออกไปอ่ะเธอทำอะไรบ้างเขาตอบว่าเขาใช้โลออนแล้วก็เขาแปรงฟันออกไปหนูเลยบอกว่าขอดมจักรแร้หน่อยค่ะค่ะ
1: หนูก็ขอดมได้เลยเหรอจ๊ะ
5: ค ค่ะขอดมเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
5: เพราะว่าหนูเป็นคนไวต่อกลิ่นมากอะไรอยู
1: ่
5: เขาบอกว่าไม่ใช่ค่ะหนูดมแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่มีแบบคือถ้าคนเหงื่อออกอะค่ะมันจะมีกลิ่นผสมกันแต่อันนี้ค่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นโลออนอันนั้นเลยแล้วหนูก็เลยดมแขนของแฟนนะคะมันเป็นกลิ่นสบู่หนูเลยถามว่าทำไมกลิ่นเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลิ่นสบู่ตั้งแต่เมื่อคืนอะไรอย่างนี้หนูบอกว่าไม่จริงอ่ะเธอเป็นคนเหงื่อเยอะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สบู่ที่บ้านเราก
2: ล
5: ิ่นมันไม่ใช
2: ่
1: นี่ถ้าคนมองเข้ามาเขานึกว่าเรากำลังแบบว่าโรแมนติกกันอยู่นะคะ อยู่ๆก็มานั่งหอมแขนแฟนกันที่ร้านซักผ้าใครจะไปนั่งคิดว่านี่คือการไล่จับอยู่ไอ
5: ้ค่ะ
1: หนูก็จับไปสุดมากแล้วเขาสารภาพไหมคะ
5: ยังค่ะ
1: ยังอีกโอเคอ่ะแล้วไงต่อคะ
5: หนูรู้สึกว่าคือยังเขาน่าจะมีอะไรซ่อนหนูไว้อะค่ะหนูก็เลยดูต่อ
1: ค่ะ
5: ทีนี้วันนั้นนะคะหนูเห็นผ่านประมาณ 3-4 วันนะคะหนูก็หยิบโทรศัพท์เขาขึ้นมาแล้วก็ดูไปที่ไลน์อีกทีนึงหนูสังเกตว่าตรงโนติอะค่ะมันมี2อันที่แจ้งขึ้นมาก็คือเป็นชื่อผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นลายชื่อผู้หญิงคนนึงแล้วก็ ไม่มีใบหน้าแล้วก็มีเหมือนเป็นพวกร้านนวดเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเง
2: ี้
5: ยค่ะแต่เขาบอกไว้หนูก็เลยคิดว่าโอเคไอ้ที่มันเป็นร้านนะคะมันออฟฟิเชียลมันหาใน Facebook ได้ส่วนผู้หญิงอะค่ะส่งเข้ามาในไลน์ตัวเองแล้วก็กดลบแล้วก็ลองสังเกตในโทรศัพท์แฟนว่าวันนั้นนะคะเขาสั่งข้าวได้แก๊ปแต่ว่าแอปแก๊ปมันหายไปปกติแฟนไม่ได้เป็นคนระเบียบมาลบแอปอะไรหรอกค่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแอบหนึ่งกลับมาแล้วก็เห็นประวัติเขาว่าเขาไปที่โรงแรมนั้นก็เลยรู้ว่าโอเคผู้หญิงคนนั้นน่าจะอยู่ที่โรงแรมนั้น
1: ค
5: ่ะแต่ตอนนี้ค่ะก็คือเหมือนต้องหนูก็เหมือนแฟนออกมาจากห้องน้ำอะค่ะหนูก็ไปจับขาแฟนนะคะจับขาแฟนบอกว่าเธอมีอะไรเธอบอกเขาตรงๆได้ไหมอะไรเนี้ยเราผ่านไปด้วยกันได้นะอะไรเงี้ยเขาพลาดอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกเขาได้นะแต่แฟนก็บอกว่าคือเขาคำกะละอวนนะคะเขาบอกว่าเขาจะไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไป
2: ไปไหนนะ
5: คือเหมือนเขาบอกว่าเขาเหมือนเครียดมากเสียใจมากน้อยใจหนูมากแล้วเขาคิดจะทำอย่างนั้นไปจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายกเลิกค่ะ
1: สรุปคือเขาอยากจะไปซื้อบริการอย่างนี้เหรอคะ
5: ค่ะเขาบอกว่าเขาอยากทำอะไรที่มันได้ความสุขเร็วๆแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะให้เขาได้ค่ะ
2: อืมแต่เขาบอกว่าเขาบอกจะไปแต่ไม่ได้ไป
5: ใช่ค่ะ
2: อืม
1: แล้วก็บอกว่าพ่อหนูมีปัญหานั่นแหละเขาเลยเครียด
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูมีปัญหาจริงปะคะพัด
5: ค่ะคือการอยู่ด้วยกันนะคะบางทีเรามีทะเลาะกันค่ะแต่บางทีมันก็เหมือนมันมาจากตัวเขาที่ทำให้เราเหมือนบางทีเราต้องบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเธอแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
5: ประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะมันคือเวลาเขาทำอะไรไม่ดีค่ะเราวางลงได้เราไม่ได้เอามาเก็บแบบสะสมอะค่ะ
1: ค่ะ
5: อืมแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะสะสมแบบนั้นแต่เขาพูดแบบนั้นออกมาค่ะที่ผ่านมาเราก็รักกันดีแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ใครๆเขาบอกว่าแบบเป็นคู่รักที่แบบ
1: น่าอิจฉา
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วการที่เราจับได้ว่าเอ้ยเขามีการจะไปซื้อบริการแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปนะที่สุดแล้วหนูไม่จับได้อีกไหมคะว่าจริงๆแล้วนั่นคือครั้งแรกแล้วไม่ได้ไปหรือว่าจริงๆเขาทำเป็นปกติ
5: คือจริงๆวันนั้นนะคะอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาพูดในสิ่งที่เธออยากให้เขาพูดเฉย
2: อ
5: ยู่ดีเขาพูดขึ้นมาแบบนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่มีหลักฐานนะคะมันไม่ได้แล้วหนูก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์แฟนนะคะทักผู้หญิงคนนั้นไปว่าลืมของจำผมได้ไหมครับ
1: ค่ะ
5: ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ส่งรูปแฟนไปเลยค่ะจำผมได้ไหมครับอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าจำได้ค่ะแต่น้องไม่ได้ลืมของหนูเลยว่าขอข้อมูลอันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้เพื่อนได้ไหมครับเขาก็ส่งมาหนูก็รู้แล้วว่าแฟนหาจากไหนต่อไปก็คือแฟนก็ไม่รับสารภาพค่ะไม่รับสารภาพเลยแล้วก็ทำให้หนูแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่5วันเป็นแบบเหมือนเครียดจนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะค่ะจนเราไม่ได้อะเดี๋ยวหนูก็พยายามที่จะแบบอ้าวมันครั้งแรกนะมันครั้งแรกนะอะไรเนี้ยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกสุดท้ายแฟนสารภาพว่าเป็นครั้งแรกจริง
2: ๆ
5: อะไรเงี้ยค่ะแฟนสารภาพแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะหนูรู้สึกว่าแฟนนะเขา เขาคือเราแยกห้องนอนกันตั้งแต่วันนั้นนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีท่าทีที่จะเข้ามาหาหนูแล้วเขาดูระหวาดระแวงแล้วเขาก็กลัวแต่เขาก็ทำเหมือนว่าแบบทำเหมือนว่าเขาพยายามจะทำอะไรให้หนูแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเหมือนมีอาการหลีกหนีมากกว่าหลีกหนีแล้วเขาก็ขี้หงุดหงิดมันดูไม่ใช่ใช่ค่ะหนูคุยกับแม่เขาว่าแบบเขาดูไม่ค่อยแบบมาเยียวยาหัวใจหนูเลยอะไรเงี้ยเหมือนหนูพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเหมือนแม่เขาน่าจะไปตักเตือนเขาอะค่ะเขาก็เลยเดินมาด่าหนูว่าไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าไม่พยายามทั้งที่เขาพยายามจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่หนูเหมือนได้สติอะค่ะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าคนที่ทำครั้งแรกจะไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้แน่นอน
1: ค่ะค่ะวันนี้หนูโทรมาใน108คำถามหัวใจหนูอยากถามว่าอะไรคะ
5: หนูอยากถามว่าหนูตอนนี้ค่ะหนูควรพยายามที่จะให้อภัยเขาแล้วไปต่อเพราะว่ายังรักหรือว่าหนูควรกลับไปรักตัวเองดีเพราะว่าตอนนี้

0: หรือเขาไม่รู้นะเท่าที่ฟังน้องเล่าอ่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าความผิดอยู่ที่พัทอ่ะ
1: เขาเหมือนมีอาการที่แบบเหมือนเขาชอบถามหนูว่าเขาอ่านใจหนูไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรเหมือนเขากลัวว่าหนูจะแค้นเขาหรือว่าจะทำอะไรเขาเหมือนเขาเป็นอาการระหวาดระแวงอะค่ะ
0: หมายถึงตั้งแต่จับได้เนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเขาดูไม่แม้กระทั่งกล้านอนค้างด้วยกันหรือว่าให้หนูอ้วกอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์เขา
0: พี่ว่าคนเราไม่ต้องซับซ้อนอะไรขนาดนั้นค่ะปัญหาคือหนึ่งยังรักกันมากพอไหมทั้งสองคนถ้าเขายังรักหนูมากพอที่จะไม่ทำลายความรู้สึกหนูเขาก็ต้องพยายามมากกว่านี้พยายามมากกว่านี้คืออะไรพยายามจะชดเชยพยายามจะเยียวยาความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแต่พูดตรงๆนะตอนนี้พี่ยังไม่เห็นภาพนั้น2หนูบอกว่าเขาไม่แม้แต่จะนอนค้างแล้วก็เป็นระแวงไปหมดทำไมหรอมีความลับอะไรอีกเยอะหรอที่มันเหมือนกับถูกเปิดหัวมาด้วยความลับแรกและกลัวความลับต่อไปจะถูกเปิดหรืออ่ะเพราะนั้นวันนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแบบไหนดีพี่จะให้อภัยแล้วเดินต่อไปหรือว่าจะกลับมารักตัวเองดีพี่ว่าวันนี้ต่อให้น้องบอกว่าหยุดเธอพัดพัดหยุดไม่ได้หรอกเพราะพัดก็รักเขาแต่เพียงแต่วันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ไงความรู้ใหม่คือคนน่ารักของเราอ้าวมีเรื่องนี้ด้วยหรือพฤติกรรมนี้ไปซื้อบริการหรอและถึงขั้นนอกใจไหมหรือนอกกายเฉยและถ้ารู้ว่าการนอกกายนอกใจของเขาทำให้เราไม่สบายใจเขาจะหยุดเพื่อเราไหมมันยังมีอีกหลายคำถามเลยที่เราต้องได้คำตอบก่อนนะคะพัทและบางเรื่องคำตอบจะได้มาอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้ด้วยซ้ำ
2: พัทได้คุยกับเขาเรื่องเหล่านี้หรือยังครับอย่างเช่นแบบว่ามาเคลียร์ความรู้สึกกันว่าเฮ้ยตกลงเธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเราจะเอายังไงต่อไปกับเรื่องนี้เพราะต่างคนต่างไม่สบายใจเนอะตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะครับ
0: ได้คุยไหมคะ
2: ได้คุยบ้างไหมครับ
1: หนูรู้สึกว่าหนูรับมือกับบางทีเขาไม่ค่อยได้อ่ะค่ะคือหนูเคยพูดว่าเธอความสัมพันธ์อ่ะเรามีกันแค่อยากไปต่อหรือเราอยากพอนะถ้าเราอยากไปต่อเราก็ต้องพยายามกันทั้งคู่เราต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะเขาเอาแต่แบบพูดถึงเรื่องที่เขาไม่พอใจในตัวหนูซึ่งหนูก็บอกว่าขอโทษอะไรเงี้ยขอโทษถ้ามันทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันจะปรับกันต่อจากเนี้ยไม่ได้ถ้ามันเราอะเหมือนหมายถึงตัวหนูยังค้างกับเรื่องนี้อยู่หนูยังไม่รู้สึกปลอดภัยขึ้น มันจะเหมือนเดิมไม่ได้เขาเหมือนพูดแบบเหมือนทั้งปากออกมาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อะค่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้อยากไปต
2: ่
1: อพี่หนูก็เลยแบบ
0: พี่รู้สึกแบบนั้นอยู่
1: คือแต่เขาก็ทำเหมือนค่ะ
0: หนูว่าไงนะคะ
1: แต่เขาก็เหมือนทำตัวแบบฮึดแล้วก็ทำเหมือนแบบบางทีแบบเขาแบบเขาก็ไม่ได้อยากเสียหนูไปไม่ได้อยากให้หนูไปแต่หนูก็ยังไม่ได้เห็นถึงอะไรที่เขาจะทำเพื่อให้หนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยขึ้นหนูบางทีหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูตื่นมาแล้วหนูรู้สึกเจ็บเขาก็ไม่ได้แบบมาดูแลหัวใจเราขนาดนั้นนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็อย่างที่พี่อ้อยบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าพัดบอกว่าพัดสังเกตมาทั้งปีแล้วก็มีเรื่องแบบเนี้ยเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจระหองระแหงมาแบบเรื่อยๆแบบเนี้ยขอความการเคลียร์จากเขาแล้วเขาก็มาแบบทุกครั้งที่ขอการเคลียร์ปรากฏว่าเขาก็ป้องกันตัวใช้วิธีป้องกันตัวแล้วก็แอตแทกกลับด้วยเสร็จแล้วก็ไม่ได้หยุดพฤติกรรมไม่ได้ทำให้เราสบายใจขึ้นพัดบอกว่าเขาอะพังปากออกมาบอกว่าก็ไม่ได้อยากไปต่อแต่ก็ยังไม่ได้อยากเสียเราไปตรงเนี้ยพัดก็ทดไว้ประมาณหนึ่งว่าเขาคิดประมาณนี้ไม่ต้องเดาใจที่เหลือของเขาด้วยนะครับทีนี้กลับมาหาเราแล้วฉันพยายามแล้วฉันพยายามจะให้อภัยเขาแล้วฉันปิดสิ่งที่เขาเบลมฉันนะฉันได้พยายามปรับตัวหรือเปล่าได้เปลี่ยนหรือเปล่าให้เขาถ้าฉันทำส่วนของฉันตรงนี้แล้วเธอไม่ทำส่วนของเธอฉันก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าฉันจะเอาต่อหรือไปต่อหรือไม่ไปต่อเหมือนกัน
0: ค่ะเพราะนั้นวันนี้พี่ว่าคำตอบชัดๆอะยังไม่มีหรอกค่ะพัทเพราะหนึ่งพัทก็ยังรักเขามากพอเพราะฉะนั้นถ้าเรายังรักมากพอแล้วเดินหน้าต่อก็เดินหน้าต่อไปเลยสักตั้งเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่อยากเดินหน้าต่อพัทจะเห็นคำตอบที่ชัดเจนเองเรื่องความรักตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะสมมติน้องอยากเดินต่อแล้วเขาบอกว่าไม่เอาเขาพอแล้วหนูจะเดินต่อกับใครล่ะหรือถ้าบังเอิญว่าเขาบอกเขาอยากเดินต่อแต่พัทเองเป็นคนที่แบบไม่เอาละฉันทนความระแวงไม่ไหวแล้วมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้บอกให้เลิกตอนนี้พี่ว่าน้องก็ยังเสียใจไปและน้องก็ยังแข็งแรงไม่มากพอก็ต้องลองดูค่ะ

0: แต่การลองดูของเราไม่ได้ลองดูเพื่อความอดทนเนี่ยนะคะเรามาลองดูกันสักตั้ง ว่าเขายังพยายามทำอะไรก็ตามเพื่อดูแลรักษาใจของเราไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาไม่พี่ว่าการตัดสินใจคงต้องไปถึงจุดสิ้นสุดอยู่ดี
1: ครับ มันมีไปต่อหรือว่าพอแค่นี้มันไม่ได้มีแค่สองทางมันมีพักเบรกด้วยนะพักเบรกมาตั้งสติเพื่อมาตั้งถอยมาดูว่าแบบแล้วตกลงฉันต้องการอะไรฉันไหวหรือเปล่า
0: ไหมนะ
1: เออบางคนรู้แหละว่ารักแต่ว่าไม่เคยประเมินตัวเองเลยว่าฉันจะรับสภาพที่เขาไม่เปลี่ยนต่อไปแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนซึ่งบางทีเนี่ยพอเราตั้งสติได้เราจะรู้สึกว่าโอเคงั้นฉันขีดเส้นนะฉันให้เธอนอกใจได้อีกกี่ครั้งถ้าถึงจุดนี้แล้วฉันก็พอละเพราะฉันถือว่าฉันให้ไปเต็มมากที่สุดแล้วเต็มที่แล้ว
0: นะ ทั้งหมดเป็นเรื่องของการให้เวลาค่ะพัดมันไม่มีคำตอบไหนเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะคำตอบสุดท้ายจริงๆอยู่ที่เขาและตอนนี้ต่อให้หนูถามเขาตอบมาเขาก็แทงกั๊กเหมือนกันนะแต่เขาแทงกั๊กแบบที่คนที่รักเขามากกว่าเจ็บกว่าค่ะแล้ววันหนึ่งมันจะเข้าสู่โหมดอะไรรู้ไหมคะโหมดอดทนเพื่อเขาเขาไม่อยากเสียหนูไปอะค่ะแต่เขาก็ไม่พยายามดูแลรักษาหนูนะคะเอาจริง
1: ๆแล้วเวลาที่เราอดทนเพื่อเขาเราไม่ได้รักตัวเราเลยครับเพราะถ้าเรารู้ว่าการอดทนนี้ทำให้ฉันเจ็บอยู่เรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่การรักตัวเองที่ดีเหมือนกัน
0: ค่ะลุยต่อค่ะไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าแค่พัดเงียบๆไปพี่ก็รู้ว่าพัดยังไม่อยากจบหรอกงั้นพี่ยุให้เดินต่ออืม
2: หนูก็เหมือนตอนนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงที
1: ่ประมวล
2: เหมือนเรารอดูว่าทุกอย่างมันเขาจะแอคชั่นอะไรกับเราถ้ามันสุดท้ายอะค่ะมันแบบมันเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราให้โอกาสเต็มที่แล้วอะค่ะมันไม่นานหรอกค่ะหนูว่าหนูก็คงต้องถอนตัวออกไปค่ะเพราะว่าหนูคิดมาก่อนแล้วอะค่ะว่าโอเคแบบถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันอยู่ระยะยาวไม่ได้ตอนนี้เราแบบยังไม่ได้มีลูกหนูว่าตอนนี้มันก็ยังปล่อยกันได้ค่ะ
1: ครับ
0: พูดตรงๆนะต่อให้มีลูกนะหลายๆคู่เวลาไปต่อไม่ได้เขาก็จะต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกอยู่ดีใช่ไหมคะเพียงแค่เอาความสุขของเราและเขาเป็นที่ตั้งนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วทุกพี่ก็ไม่อยากให้เราปักหมุดอดทนไปทั้งชีวิตอะค่ะ
2: ค่ะ
0: นะ
2: มันก็เจ็บละค่ะแบบว่าบางทีอะค่ะวันที่เขาไปทำอะเราย้อนกลับไปดูแชทที่เราคุยกันนะคะมันเป็นวันที่เรารักกันบอกคิดถึงเธอรีบกลับมานะ
1: ครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายกันไปแค่แป๊บเดียวหรือว่าแบบวันที่เขาไปรอหนูเข้าคลินิกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แวบออกไปแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะมันระแวงอยู่แล้วมันแค่แบบโอกาสเล็กๆอะค่ะ
0: แต่ความสุขของเขาทำไมไม่ใช่เราก็ไม่รู
2: ้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเหมือนตอนนี้เขาทำเหมือนเราเป็นศัตรูอะค่ะหนูรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าก็จะปล่อยให้หนูรู้สึกไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าความรักที่เราเคยมีให้เขาอะค่ะเดี๋ยวมันก็จะหมดเองเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลิกรักเขาแต่วันหนึ่งมันก็คงทำได้ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรคำตอบชัดเจนที่สุดโดยการใช้เวลาค่ะ
2: ค่ะ
0: นะพัดขอบคุณมากเลยที่ได้คุยกันนะคะ
1: ขอบคุณนะครับพัด
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารักไม่ง่ายหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดอยากเดินหน้าต่อต้องเป็นการเดินหน้าต่อที่มีความสุขนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ108คำถามหัวใจในคลับ Friday ค่ำคืนนี้ค่ะคำถามหัวใจ
3: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: 108คำถามหัวใจ
1: มาค่ะก่อนที่เราจะรับสายกันต่อนะคะลองมองย้อนกลับไปในชีวิตค่ะแต่ละคนคงเคยผ่านทั้งวันที่ดีและก็วันที่เหนื่อยและก็วันที่ต้องรวบรวมพลังเพื่อก้าวกันต่อมีใช่ไหมคะและบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่มีหลายวันเชียวละบางวันพลังนั้นอาจจะมาจากครอบครัวค่ะคนที่เรารักและความฝันแม้แต่กำลังใจเล็กๆที่ทำให้เรายังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในวันต่อๆไปมันไม่ได้มีแต่วันที่แย่ๆเสมอนะคะในทุกๆวันที่ชีวิตเดินหน้านอกจากพลังใจที่อยู่ข้างในแล้วยังมีพลังงานที่อยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันของเราด้วยตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านไปทำงานวันที่เดินทางกลับไปหาครอบครัวไปจนถึงวันที่เราออกไปตามความฝันของตัวเองตลอด48ปีปตท.ค่ะเดินหน้าเคียงข้างสังคมไทยพร้อมการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ทุกชีวิตเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้แนวคิดนี้ค่ะ Together Evolving with You ค่ะและในโอกาสครบรอบ48ปีปตท.ได้นำเพลงเจิดจรัสนะคะกลับมา Re-envision ใหม่ค่ะให้เป็นเจิดจรัสชัดชวาลเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพลังและแสงไฟที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตค่ะลองเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้เนี่ยให้คุณได้ดูทางดู MV ทาง Facebook ของ PTT News ค่ะ YouTube และ TikTok ของปตท.ค่ะรับชม MV เจิดจรัสชัดชวาลและลองกลับมามองตัวเองกันนะคะว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาอะไรคือพลังที่ทำให้เราก้าวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอ่ะรับสายกันต่อ108คำถามหัวใจนะคะลูซี่สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่เฟียสค่ะ
3: สวัสดีลูซี่จ้า
1: ลูซี่นี่เหมือนเป็นแบบว่าเฮนรี่เฟิร์สเดทเลยนะคะเป็นลูซี่เลยนะคะเออมาลูซี่คะวันนี้ไปเจออะไรมามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
2: มันเป็นเรื่องที่พูดกับใครไม่ได้ครับก็เลยตัดสินใจมาเล่าให้พี่อ้อยแล้วก็พี่เฟียสฟัง
3: อ๋อมีอะไรมามีอะไรมา
2: ค่ะก็คือเรื่องของเรื่องค่ะคือหนูอ่ะเป็นเด็กกำพร้าค่ะก็คือว่าสูญเสียคุณแม่แล้วก็คุณยายไปตั้งแต่เด็ก
3: ค
2: ่ะและทีเนี้ยหนูก็เคว้งคว้างกับหางานทำนู่นนี่นั่นค่ะจนมาได้งานที่จังหวัดนนทบุรีค่
3: ะ
2: หนูก็เลยแบบทำงานจนแบบพอเรามีเงินเราก็หาหมู่บ้านอยู่เพราะว่าหนูคิดว่าถ้าอยู่หมู่บ้านของเราเองอ่ะมันจะต้องไม่ต้องแบบพึ่งใครนะคะจนหนูได้หมู่บ้านนึงที่แถวตำบลทองค
3: ่
2: ะเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่นี่เลยค่
3: ะ
2: คือพอดีวันนั้นน่ะหนูก็ได้บ้านที่หมู่บ้านแถวบางบัวทองใช่ไห
3: ม
2: ทีนี้ก็รู้จักกับน้าคนนึงค่ะตอนนั้นคือยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้คุยอะไรกันเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วเราก็กลัวถ้าคุยกับเขาก็คือแบบเหมือนเขาหื่นหื่นน่ะหน้าเขาหื่นหื่นหนูก็ไม่กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็อาศัยช่วงแบบเลิกงานค่ะก็จะแบบไปดื่มกับเพื่อนก่อนแล้วก็กลับมาห้องตอนประมาณดึกๆเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้นิสัยของน้าคนนี้ดีเท่าไหร่
1: ค่ะ
2: แล้วมันเป็นบังเอิญที่น้าเขาอ่ะอยู่ติดกับห้องหนูพอดีค่ะแล้ววันนั้นน่ะหนูก็กลับดื่มบ้านเพื่อนมึนมากเลยนะคะพี่ก็คือจังหวะลืมเอากุญแจออกมาจากบ้านก็คือแบบเหมือนดวงไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วน้าเขาอ่ะก็เหมือนกับนั่งดูดบุหรี่อะไรอยู่ข้างหน้าบ้านน
3: ะ
2: แล้วเขาก็แบบมองหาหนูก็บอกว่าหนูเข้าบ้านไม่ได้นะช่วยเอากุญแจช่วยงัดเอากุญแจให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งน้าเขาก็รีบลุกมานะคะตอนนั้นหนูมึนมากเขาก็ลุกมาแทนที่เขาอ่ะจะเปิดอะไรนะเหล็กจับใช่ไหมคะเขาดันแบบกอดหนูอ่ะแล้วตอนนั้นหนูแบบมึนอ่ะคือแบบเฮ้ยจะให้เอากุญแจออกจากห้องคือตอนนั้นเรามึนอ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่าช่วยน้าหน่อยเดี๋ยวน้าเอากุญแจออกจากห้องให้ทีนี้เราอึ้งไปสักพักนึงช่วยอะไรนะน้าก็มีเมียมีลูกแล้วนะสองคนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
2: ือตอนนั้นเราพยายามตั้งสติจนเขาอ่ะลวนลามแล้วก็แบบทำให้หนูแบบเป็นของน้าจะมาแล้วน้าเขาก็แบบเอาถึงจะแบบกัดประตูให้หนูอ่
1: ะ
2: แล้วตอนนั้นอ่ะหนูแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะแล้วทำไมมาทำกับหนูแบบนี้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะพอหลังจากนั้นพอหลังจากวันนั้นเราก็ไม่ค่อยเจอหน้ากันแล้วเพราะว่าหนูจะพยายามกลับให้มันดึกที่สุดเพื่อที่จะไม่ต้องเจอหน้าน้าค่ะแต่ว่าน้าเขาก็เหมือนแบบมานั่งรออยู่หน้าบ้านตลอดเลยค่ะแล้วก็ลูกเขาก็อยู่ในบ้านสองคนแล้วก็เมียเขาก็อยู่ค่ะจนแบบเฮ้ยน้าเป็นไร แบบคือในใจเราคิดนะคะเออน้าเป็นอะไรไหมอ่ะผมก็ถามน้าตรงๆเลยบอกว่าน้าเหงาบอกเหงาอะไรก็มีลูกต้องสองคนแล้วก็มีเมียมาเหงาอะไรอ่ะหนูก็แบบตอนนั้นคือเราพูดกับเขาไปเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าน้าชอบหนูน้าอะไรเงี้ยคืองงอ่ะแล้วตอนนั้นคือใจเราอ่ะแบบก็แบบตอนนั้นคือเคิร์มไปเลยอ่ะเออชอบเราได้ไงอ่ะคุณมีลูกแล้วต้องสองคนก็เขาก็แบบพยายามพูดให้เขาแบบดูดีไว้ก่อนอ่ะว่าแบบเนี่ยถึงเขามีลูกแล้วอ่ะเขาก็แบบเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรนะแบบความสุขขนาดน่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบเฮ้ยแล้วเราจะทำไงเพราะว่าก็ปัจจุบันเนี้ยก็บ้านเนี้ยมันก็หนูก็ย้ายไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะใจก็อยากจะย้ายค่ะแต่ว่าพอนะเขาแบบมันรอเราบ่อยๆอ่ะจนแบบเฮ้ยนี่พอรอเราบ่อยๆแล้วเรารู้สึกแบบแล้วเราอยู่คนเดียวด้วยค่ะพี่อ้อยพี่เสือแล้วหนูก็แบบรู้สึกว่าหรือว่าเขาจะชอบเราจริงๆก็คือใจหนูคิดไปเองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าหนูเวลาแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาช่วยตลอดค่ะอย่างแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ในห้องค่ะเขาก็จะมาช่วยแล้วเขาก็จะให้หนูตอบแทนเขาด้วยแบบเรื่องแบบนั้นนะคะแล้วหนูก็คิดในใจว่าหนูรักเขาหรือว่าหนูหลงหรือยังไงก็คือแบบหนูก็ไม่กล้าที่จะแบบพูดกับใครเพราะว่าในหมู่บ้านเขาก็แบบมันเนาะพวกปากมากมันเยอะแหละค่ะก็เลยแบบพยายามที่จะแบบออกห่างเขาก็ออกไม่ได้สักทีค่ะ
1: จริงๆปัญหาตอนนี้พี่ว่าหนึ่งพี่ว่าลูซี่หวั่นไหวแต่อีกอันหนึ่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเขามันคือการคุกคามนะคะและพี่รู้สึกว่ามันเป็นการคุกคามแบบไม่ให้เกียรติมนุษย์คนหนึ่งด้วยอะลูซี่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็นเพศไหนเลยนะแต่หนึ่งคุณมีครอบครัวอยู่แล้วการทำอะไรแบบนั้นกับเรามันเป็นการข่มเหงนะพี่ใช้วิธีการพี่ขอพูดคำนั้นก่อน
2: ใช
1: ่ไหมคะแต่คราวนี้วันนี้ที่มันเป็นปัญหาเพราะใจเราดันหวั่นไหวไงและเราไปหวั่นไหวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเพราะนั้นพี่เลยรู้สึกว่าต่อให้ลูซี่อยู่ตรงนั้นน่ะยังไงอ่ะอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอ่ะมันทำใจยากอยู่แล้วล่ะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับค่ะว่า เขาเองเริ่มรู้สึกว่ามาช่วยอะไรก็ตามแล้วต้องถูกแลกเปลี่ยนด้วยวิธีการแบบนั้นน่ะ
3: ครับ
1: มันเหมือนกับเรามีส่วนในการตอบสนองทางกายอ่ะ
3: เหมือนมีค่าเป็นแค่วัตถุทางเพศนะลูซี
1: ่โอ้แต่อยู่ในใจหรือเปล่าพี่ไม่มั่นใจ
3: เอออันนี้อันลูซี่สัมผัสได้ไหมว่าเขารักลูซี่หรือว่าเขาแค่ต้องการแบบความสุขทางเพศอ่ะ
2: เขาอบอุ่นค่ะเขาอบอุ่นแต่ว่าลูซี่ไม่แน่ใจว่าลูซี่หลงเขาหรือเปล่าตอนนี้หรือว่ายังไงกำลังหน้ามืดหรือยังไงกำลังแบบเหงาอย่างที่พี่อ้อยว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลูซี่แบบพยายามถามตัวเองค่ะก็เลยแบบใจจริงก็อยากจะไปบอกเมียเขาเลยนะแต่แบบลูซี่ทำไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปบอกเขาอ่ะลูกเขาอีกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยลูซี่ก็จะแบบเนี่ยทุกวันนี้ประมาณ 4:45 อ่ะเปิดประตูหน้าบ้านมาแล้วแล้วก็มานอนหน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้ว
3: เมียเขาไม่เห็นเหรอมาเฝ้าหน้าบ้านเราประจำอย่างเงี้ย
2: เขาอยู่ในบ้านค่ะแล้วทีนี้เขานอนกับลูกเขาสองคนแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะพ่อออกมาดูบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยกินกาแฟกันประมาณ 4:45 ลูซี่จะต้องหนีเขายังไงอ่ะพี
3: ่แต่ลูซี่ไม่ว่าความหลงหรือว่าจะรักหรือว่าจะเหงาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูซี่กำลังพยายามถือความสัมพันธ์ชนิดนี้ไว้อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำลายครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอยู่นะอันนี้คือพี่อยากจะเตือนนิดนึงว่าเด็ก2คนนั้นก็ต้องการครอบครัวนะซึ่งจริงแล้วถ้าเกิดว่าพ่อจะทำพังก็เรื่องของพ่อแต่ว่าถ้าลูซี่ไม่ควรจะไม่รู้สิลูซี
1: ่ไม่ต้องให้ความร่วมมือในจุดนั้นก็ได้
3: เออใช่เพราะว่าเราเป็นตัวที่ทำให้ครอบครัวเขาพังได้จริงๆนะ
1: ค่ะคืออันนึงอะ
2: ลูซี่ก็คิดแบบพี่ออยพี่เสือเพราะว่าถ้าเกิดเราอะถ้าวันหนึ่งหนูรู้นะแล้วก็เดินไปบอกเมียเขานะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราก็อยู่บ้านที่นี่อะก็คือบ้านเนี้ยหนูลูซี่จ่ายอะไรหมดแล้วไงพี่ออยพี่เสือ
3: จ้ะ
2: ก็คือลูซี่จะต้องทำยังไงให้แบบไม่อยากเจออ่ะคือแบบ
1: สำคัญสุดคือใจหนูแข็งพอค่ะเพราะนั้นคือครอบครัวคนอื่นหนูจะย้ายไปกี่บ้านก็ตามทีแต่ถ้าหนูยังจิตใจหวั่นไหวอ่ะเดี๋ยวก็มีโอกาสที่ต้องได้มาเจอกันอีกแหละแหมอุปกรณ์การสื่อสารวันนี้
3: ซึ่งทางนี้เมื่อกี้พี่จับสัญญาณได้บางอย่างเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันพี่ถ้าลูซี่คิดแบบนั้นอย่างเช่นพี่รู้สึกว่าลูซี่ให้คุณค่าตัวเองน้อยจังรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่แบบไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนแบบน่ารักพอมีค่ามากพออะไรเงี้ยนึกออกปะจริงๆแล้วลูซี่มีค่ามากกว่านั้นน่ารักมากกว่านั้นเจอคนที่ดีกว่านี้คนที่แบบที่จะไม่แบบที่ไม่ได้ทิ้งครอบครัวตัวเองมาหาเขามาหาซูซี่อ่ะนึกออกปะ
1: ค่ะ
2: จริงแล้วตอนแบบตอนหน้านั้นอ่ะลูซี่ก็แบบทั้งพยายามแบบเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรก็หาคู่อะไรง่ายๆหาคู่ก็คือแบบให้เขามาหาเราอ่ะแต่ทีเนี้ยผลสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็มายืนอยู่หน้าบ้านอ่ะคือแบบลูซี่ก็อยากจะบอกเขาว่าลูซี่มีแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยคืออยากจะตัดปัญหาตรงนั้นไปแต่เขาก็คือแบบมาท้ายลูซี่ไอ้นี่ตลอดเลยก็คือลูซี่ก็คือแบบเฮ้ยยังไงอ่ะต้องตอบแทนด้วยอย่างนี้หรอ
1: ที่ว่าเขาก็รู้ว่าหนูหวั่นไหวไง แล้ววันหนึ่งพอหนูหวั่นไหวปั๊บนึงหนูก็จะกลายเป็นของเล่นสุดท้ายของเล่นก็จะเป็นของตายบางทีการที่จะบอกกับภรรยาเขาหรืออะไรก็ตามทีอ่ะพี่อยากให้บอกด้วยเจตนาอีกแบบนึงนะคะเจตนาคือคือหนูอย่ามายุ่งกับหนูได้ไหมอ่ะหนูก็แค่คนคนนึงอ่ะพี่เขามานอนเฝ้ามาอะไรเงี้ยหนูรู้สึกหนูอึดอัดจริงๆหนูก็จบแค่นั้นเพียงแต่คำพูดเหล่านี้มันจะออกไปได้ถ้าในใจของหนูรู้สึกจริงๆแต่ตอนนี้หนูยังไม่รู้สึกอย่างนั้นไงหนูรู้สึกอีกแบบ
2: หนูรู้สึกโอ้ก็แต่ตอนนี้ต้องบอกตรงว่าแบบลูซี่ก็แบบรักเขาอะแต่เหมือนไม่รู้รักแบบอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าเหงาเนาะน่าจะเหงามากกว่าพี่ออยพี่เฟีย
3: มันเป็นไปได้ทั้งสองอันเลยฮะคือมันไม่ต้องฟันธงหรอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันมีหลายๆแฟกเตอร์หลายๆส่วนใช
1: ่
3: แต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะบอกไงก็สองข้อก็ลูซี่เป็นคนที่คู่ควรมากกว่านั้น
1: ค่ะ
3: แต่อีกเรื่องนึงคือเราเป็นตัวทำลายครอบครัวอีกครอบครัวนึงอยู่คือความรักของลูซี่อ่ะพี่ไม่กีดกันหรอกแต่ความรักของเราต้องไม่ทำลายครอบครัวอื่น
1: ค่ะ
3: อือ
2: แล้วลูซี่ก็แบบเจอแบบนี้มาเยอะแล้วก็คือแบบเจอแต่คนมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยลูซี่ก็แบบพยายามแบบทำตัวเองแบบมันเป็นที่อ่อนไหวไงก็ไม่รู้
3: เราต้องไม่เป็นเราต้องไม่ตั้งตัวเองเป็นส่วนเกินของครอบครัวอื่นตลอดเวลาไม่งั้นเราก็จะเจ็บจากครอบครัวนี้ย้ายไปครอบครัวนู้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลูซี่
1: มาอยู่ที่เรายอมไม่ยอมจ้ะ
2: ได้ค่ะคุณพี
1: ่
2: แล้วก็มีครับก็คือทำตามลูซี่พี่อ้อยกับพี่เสีย
1: ใช่ใช่ค่ะพี่ว่าต้องยืนให้อยู่ก่อนไม่อย่างนั้นอ่ะเขาก็ด้อยค่าเราก็เป็นแค่ของแถมนอกบ้านอ่ะและวิธีการที่เขาเข้าหาเราแบบนั้นมันเป็นวิธีการที่พี่รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเราเลย
3: ใช่ตั้งแต่แรกอย่างนั้นน่ะ
1: ลูซี่คะจะเป็นเพศไหนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะและต่อให้หนูบอกว่าเฮ้ยหนูเจอใครก็ตามมีครอบครัวแล้วก็มีครอบครัวเราไม่ยุ่งไงมีคนอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่เขาเป็น LGBT แต่เขาก็เจอคนที่รักกันให้เกียรติกันและอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าต้องรอให้เขามีเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาค่อยมาหาเรา
2: ลูซี่ดีใจมากเลยที่แบบได้มาแบบพูดกับพี่ออยพี่เฟียเพราะว่าลูซี่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆก็คือแบบ
1: คิดก่อนว่าหนูมีค่ามากกว่านั้นค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: นะหนูไม่ใช่เป็นแค่ของแถมเป็นแค่ของแถมข้างบ้านไม่ใช่จ้ะหนูไม่ใช่หนูมีค่ากว่านั้น
3: เออบางคนชอบคิดว่าตัวเองมีค่าถ้ามีคู่หรือว่าถ้ามีความรักจริงๆไม่ใช่จะโสดหรือว่ามีคู่ทุกคนมีสภาวะที่มีค่าอยู่แล้วทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเราจะเลือกที่จะรักษาคุณค่านั้นหรือเราจะทำลายมันด้วยกันเนี่ยปล่อยให้ตัวเองไปเป็นส่วนเกินไปเป็นของแถมให้คนอื่นลดราคาตัวเองไปให้คนอื่นเขายอมรับอะไรเงี้ยนึกออกไหม
1: นะเอาใจช่วยคาลูซี่ทำในสิ่งที่ถูกต้องวันหนึ่งน้องต้องเจอคนที่รักกันและรักกันแบบที่ให้เกียรติหนูด้วย
3: ใช่อยากจะให้รักตัวเองเยอะๆครับ
1: นะคะ
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ออยพี่เสียดแล้วค่ะหนูแบบโอเคแบบทำอะไรเป็นตามคำแนะนำของพี่ออยพี่เสียดได้สำเร็จแล้วหนูจะทักมาหานะคะ
1: ได้เลยค่ะ
3: เป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: รักตัวเองเพิ่มขึ้นได้ในแต่ละวันก็สำเร็จขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะความหวั่นไหวพี่ว่ามีแหละบอกแล้วจะเป็นเพศไหนก็มีความหวั่นไหวเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นความไม่ถูกต้องอย่าคิดว่าความไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเขาบอกเขารักเรารักเราแค่ไหนเชียวมีเราคนเดียวยังทำไม่ได้เลยที่สุดเขายังต้องมีครอบครัวของเขาอยู่ค่ะและยังต้องมีลูกๆด้วยอย่างน้อยเราต้องไม่ใช่คนที่ไปให้ความร่วมมือในการทรยศครอบครัวของใคร
3: ครับ
1: นะคะสายนี้คุณฝุ่นค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณ
1: เสีย
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับคุณฝุ่น
1: จ้ะไหนดูซิมีอะไรมาคุยกันคะ108คำถามหัวใจค่ะคลับไฟเดย์ค่ะ
4: พอดีผมคบกับผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเราเยอะเราจี้เราอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นคนจุกเป็นคนจุกจิกอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ใช่ครับแต่ว่าเราเหมือนเราก็จะรู้ตัวนะว่าเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นแหละแต่โดยปกติเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเวลามีปัญหาอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: เขาก็จะว่าไงเวลามีปัญหาเขาจะชอบแบบตัวอย่างเขาจะไม่ฟังครับ
1: อ๋อเวลามีปัญหาเรามักจะไม่ได้ค่อยอยู่ในการแก้ปัญหาร่วมกับเขาป่ะคะ
4: ใช่ครับเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะไม่ฟังเลย
1: คบกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ย
4: คบกันมา2ปีกว่าแล้วครับ
1: 2ปีกว่าแล้วเคยวิเคราะห์ไหมคะว่าอะไรทำให้เราต้องตามไล่บี้ตามจี้มีอะไรที่ทำให้เราไม่ค่อยไว้วางใจเขาหรอคะ
4: คือคบกันมาตั้งแต่คบกันมามันจะมีหลายเหตุการณ์ครับตั้งแต่แรกเลยเนาะ
3: ฮะ
4: เราคบมาก็จะมีเหตุการณ์แบบเขาจะคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยครับ
1: มันมีเรื่องไงมันมีเหตุอยู่ไง
4: ใช่
1: แล้ว
4: ความที่มีเหตุเลยเนาะก็จะเป็นวันนึงเขาต้องไปงานแต่ง
1: ค่ะ
4: แล้วทีเนี้ยครับเขาอ่ะเคยมันจะเขาจะมีแฟนเก่าที่รวมกลุ่มกันอยู่ด้วยครับ
3: ครับ
1: อ๋อค่ะ
4: ก็เป็นงานแต่งเพื่อนเขาแล้วทีเนี้ยใครเราอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเรารู้อยู่แล้วครับเราก็บอกว่าไม่อยากให้มีปัญหาเราก็พยายามจะไม่พูดถึง
3: ค่ะ
4: แต่ว่าแฟนเก่าเขาน่ะเขาเคยแอบทักหาตอนประมาณ1ปีที่แล้วแอบทักหาแล้วก็ถามว่าถ้าไม่มีอะไรทำไมต้องลบเนี่ยก็ผ่านมานานแล้วแหละครับปีนี้
1: เมื่อกี้พี่ฟังผิดไหมอ่ะคือทักหาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเหรอ
4: หาเมื่อประมาณ1ปีที่แล้ว
3: อ๋อปีที่แล้วฮะ
1: ปีที่แล้วแล้วบังเอิญเขาก็ลบแชทนั้นออกใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับเขาลบแชท
1: โอเคเข้าใจ
3: เออ
1: จะไม่คิดมากได้ยังไงล่ะเราก็รู้สึกเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
1: เออโอเคครับจ้ะ
4: เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบปัญหามาแทงใจเนาะเป็นเรื่องอดีต
3: ครับ
4: พอวันที่เขาไปงานแต่งอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนเขาไม่อยากตอบคำถามเหมือนพยายามจะเราจะถามว่าไปงานแต่งกี่โมง อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
4: มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
4: เขาก็จะประมาณแบบไม่อยากคุยเขาก็บอกว่าเขาเครียด
3: เครียดเรื่อง
4: เขาเครียดเขาเหนื่อยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แต่ว่าไม่ได้ชวนเราไปงานแต่งด้วยเหรอ
4: ไม่ได้ชวนครับก็เราก็ให้เกียรติเขามันเป็นงานเพื่อนเขาไม่ได้ชวนเราก็ไม่ได้ขอไปครับ
3: ฮะ
1: เออพี่ไม่ได้พูดให้ฝุ่นคิดมากนะแต่ต่อให้งานนั้นเราไม่รู้จักใครเลยอ่ะแต่การไปกับแฟนก็เป็นเรื่องปกตินะ
3: ใช่
1: ใช่ป่ะครับเพียร์ใช่ป่ะเราก็แบบเอาเป็นเพื่อนแฟน
3: อ
1: ่ะแต่คือหนึ่งเขาก็ไม่ชวนเรา
4: ครับ
1: โอเคแล้วยังไงคะ
4: พอตอนเช้าใช่ไหมครับก่อนวันจะไปเราก็โทรหาปกติเราโทรหากันอยู่แล้วครับ
3: ฮะ
4: เราก็โทรหาว่าไปถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณว่าใกล้จะถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะพูดเขาก็จะบอกว่าเครียดเหนื่อยยังไม่อยากคุยกับใครอยากคุยจะโทรหาเองประมาณเนี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าเป็นคนยังไงโดยปกติถ้าเกิดว่าเขาเครียดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่อยากคุยไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเหตุการณ์มันก็แบบเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องคิด
1: ค่ะ
4: แต่เราก็ไม่ได้ถามนะครับพอถึงช่วงบ่ายทีเนี้ยเราก็โทรไปอีก วันนั้นน่ะโทรประมาณ 3-4 ครั้ง
3: ครับ
4: โทรเช้าโทรก็โทรตอนประมาณเที่ยง
1: จ้ะ
4: แล้วก็บ่าย 3
1: ครับ
4: ครับแล้วเขาก็บอกประมาณว่าถ้าคุยไม่เข้าใจเลิกคุยก็ได้นะอะไรเงี้ย
1: จ้
4: ะตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะพี
3: ่
1: อ๋อมาไปถึงจุด
4: พอได้ย
1: ัง
4: ไงพอได้ยินคำเนี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมต้องมาเหนื่อยวันนี้แต่ก็เข้าใจอยู่แหละว่าเขาเป็นคนที่แบบเวลาเครียดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบเออขอเบรกไว้ก่อนยังไม่อยากคุยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะรู้นิสัยเขา
3: คือเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่เขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าวันเนี้ยเหมือนเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไปเจอกับแฟนเก่าใช่ไหมครับ
1: แล้วงานนั้น
4: ถึงเวลาก
1: ำลังจะถามเลยว่างานวันนั้นเป็นยังไงบ้าง
4: งานวันนั้นคือก็ทะเลาะกันนะครับพี่ถามว่าเราคิดไหมตอนตั้งแต่แรกอ่ะไม่ได้คิดแต่พอเขาแบบมันเหมือนเราจะมีความรู้สึกกันเนาะ
3: มีเซน
4: ใช่
3: จ้ะ
4: แล้วก็คิดแต่ว่าไม่ได้ออกอาการขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าถึงไหนถึงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยจะโทรครั้งนึงอ่ะคุยกันไม่ถึง30วิเลยครับ
3: จ้ะ
4: เขาก็วางอ่ะเราก็ไม่อยากโทรจี
3: ้
4: ผมก็จะโทรอีกประมาณ2ชั่วโมงก็โทรว่า
1: ค่ะ
4: ไปไหนกันต่อไห
3: ม
4: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: จ้ะ
1: แต่มันก็มีความเซาซีในบางอันนะถ้าเราจะมองอ่ะฝุ่นอันนี้ด้วยความแฟร์นะเราเองอ่ะที่พี่เข้าใจเหตุผลของฝุ่นหมดเลยเพราะฝุ่นไม่ไว้ใจแต่ถามว่าโทรไปเขาเองอาจจะรู้สึกได้ว่าทำไมไม่ได้โทรเยอะจังแล้วยิ่งเราพยายามอ้อมเขายิ่งรู้สึกว่าไม่รู้นะพูดตรงอาจจะในบางครั้งนะคะมันอาจจะทำให้เราก็จะได้เคลียร์คัดกับความรู้สึกตัวเองแต่หลังจากที่ไปแล้วมีอะไรผิดปกติไหมคะอันนี้ต้องถามก่อน
4: ก็ผมไปผมเล่น Facebook ทีเนี้ยเพื่อนเขาโพสต์เขาไปนั่งอยู
1: ่
4: เขานั่งข้างกันแฟนเก่ามันบังเอิญมากเลย
3: เป็นรูปที่
4: นั่งเก้าอี้ข้างกันใช่ที่ให้ดูแล้วก็เสื้อผู้ชายผ้าอยู่โต๊ะผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าเราก็เลยถามเลยว่ามันใช่ไหมกลับไปคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เขาตอบไหมครับ
4: เขาก็บอกว่าแล้วแต่จะคิดคิดเอาเลย
3: ก็เป็นการตอบ
4: แล้วก็ถาม
3: แบบที่ไม่ต้องรักษาความรู้สึกเรา
4: ใช
3: ่
4: เราก็ถามว่าใช่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ก็บอกมาตรงๆก็ได
3: ้
4: คือรับได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่
1: เขาตอบแล้วนะว่าใช
4: ่
1: โอเค
4: ใช่แต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บเขาบล็อกผมนะครับ
3: ฮะ
4: พอผ่านเหตุการณ์วันนั้นปุ๊บเขาปลดบล็อกแล้วเขาบอกว่าเขาคือเขาประชดอะไรเงี้ยโดยปกติเขาจะเป็นคนชอบประชดครับ
3: ครับ
1: ดูแต่ละสิ่ง
4: แต่ว่า
1: ที่เขาเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยยากจังเลยเนาะ
4: คือด้วยความที่เราเขาเราพยายามจะเข้าใจเขาทุกอย่างนะครับ
1: ใช่
4: แม้แต่กระทั่งว่าถ้าเกิดในมุมมองที่ว่าเราเข้าใจผิดเนี่ยยังไงมันต้องคุยกันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราคุยเราจะถนอมน้ำใจเขามากเลย
1: ค่ะ
4: ครับ
3: แต่ในทางกลับกันเขาไม่ถนอมน้ำใจเราเลยเนาะ
1: ความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะฝุ่นใส่ใจสำคัญกว่าเอาใจนะคะพอน้องเอาใจเขาเหมือนเป็นคนหงอคนนึงเหมือนทำอะไรก็กลัวผิดทำอะไรก็กลัวผิดบางทีพี่กลับรู้สึกว่าเราก็คือคนสนับสนุนให้ความสัมพันธ์นี้มาดูซับซ้อนขึ้น
3: อ
1: ่ะสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเธอก็บอกกันตรงๆเราก็แฟร์ๆนะมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องแบบคอยรู้สึกดูแลเขาเหมือนเป็นหลอดไฟอ่ะกลัวหลอดไฟจะแตกจังเลยอ่ะพี่ว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนคือการใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน
3: ครับ
1: เมื่อรู้สึกว่าแฟนเราไม่สบายใจอีกฝ่ายต้องพยายามสร้างความสบายใจให้ได้มากที่สุดอ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าบล็อกแล้วพอถามว่าใช่หรือเปล่าอ่ะแล้วแต่จะคิดแล้วกันไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นท็อกซิกอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ค่ะฝุ่น
4: คร
1: ับ แล้วยังเราขี้นอยอยู่แล้วอะเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยนอยจัดเลยนะคะแล้วเสร็จปั๊บปลดบล็อกแล้วก็บอกล้อเล่นวันนั้นอยากประชดเฮ้ยหัวใจเราไม่ได้ถูกแบบว่าเป็นลูกตุ้มที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะมันทรมานใจเหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วก็ มันสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเราหน้ารำคาญจุกจิกขี้จิกอะไรเงี้ยตามจี้อะไรเงี้ยแล้วเขาอันนี้ก็คือแก๊สไลท์เราอยู่พอสมควรนะ
1: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่า
4: ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับ
3: คือจุกจิกหรือไม่จุกจิกอ่ะบางทีต้องถามกลับด้วยว่าตกลงฉันเยอะหรือว่าเธอขี้รำคาญ
1: หรือบางทีตกลงบอกว่าฉันอย่าคิดมากแต่เธอทำอะไรที่ยากจะไม่คิดหรือเปล่าไม่มีคู่ไหนอยากคิดมากค่ะเอาจริงๆเราอยากอยู่กันอย่างสบายตัวสบายใจแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าถูกทำร้ายและทำลายความไว้วางใจไปแล้วอะหลังจากนั้นความระแวงจะทำงานคนขี้หึงเยอะมากที่เกิดขึ้นจากก็อีกคนนึงทำตัวให้หน้าหึงอะพี
3: ่
1: แต่มีคนเยอะมากเช่นกันหนูเป็นคนไม่ได้ขี้หึงไม่ใช่หนูไม่ขี้หึงค่ะแฟนหนูไม่ค่อยทำอะไรให้หึงมันเป็นผลซึ่งกันและกันน่ะพี่อ้อยว่านะ
3: ครับ
4: ครับผมพยายามจะไม่เป็นคือปกติผมจะไม่เป็นคนอย่างนี้นะครับคือถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยไปคบกับคนนึงอยู่งานนี่แหละเขาโกหกเราตลอดเราก็รู้นะแต่ว่า
3: แสดงว่ามีแฟนเก่าอยู่แล้ว
4: มีครับมีก่อนหน้านี้มีก่อนหน้าคนนี้อีกซึ่งเราก็แบบเราก็เหยียบมันไว้อะเราไม่อยากให้มันเอามาเป็นปัญหาแบบว่าคุยแต่เรื่องเก่าๆพูดแต่เรื่องเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
4: คือเราจะไม่แตะเลยเขาอ
1: ะ
4: ไปคบกับคนนึงก่อนคนเนี้ยก็ไปหากันไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเหตุการณ์เดียวกับวันนี้เลยผมก็เลยเอะใจก็เลยแบบมีคิดบ้างอะครับต้องเป็นใครจะไม่คิด
1: แต่คนก่อนก็พูดตรงๆนะช่างเถอะไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเอาอดีตตามมากรีดปัจจุบันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคือมันก็ไม่ได้เอามาค
1: ิ
4: ด
1: ใช่ใช่แต่บังเอิญมันก็ยากจะไม่คิดอย่างที่พี่อ้อยบอกแหละวันนี้ร้อยแปดคำถามหัวใจและฝุ่นอยากมีคำถามหรือมีอะไรที่อยากถามจังเลยคะ
4: ครับในมุมมองผู้หญิงอ่ะสมมติว่าถ้าอย่างเงี้ยผมคือเราเยอะขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยปกตินิสัยเขาจะไม่ค่อยแชร์เวลามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วแต่ก็เราเป็นคนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับก็รู้อยู่ว่าเราเป็นคนแบบนี้เขาก็จะเป็นประมาณเนี้ยสมมติว่าเวลามีปัญหาที่ควรต้องคุยกันดีๆว่าเออแบบนี้นะแบบนี้ไม่โอเคอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเขาก็จะออกลูกแบบไม่สบายใจก็ตัดสายไปก่อนแล้วก็ไม่ได้คุยกันจริงจังสักทีส่วนมากก็จะได้พิมพ์อธิบายเอาครับ
1: พี่ไม่ค่อยกล้าตัดสินผู้หญิงทั้งโลกแต่ผู้หญิงเราถ้าเป็นผู้หญิงอย่างพี่อ้อยนะเวลามีปัญหา ใดๆก็ตามแล้วยังเป็นคนที่รักกันเราจะแชร์ค่ะเราจะแชร์กันหรือแม้กระทั่งมีปัญหาใดๆก็ตามที่เป็นความทุกข์ส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามทีก็เรามีคู่ชีวิตอะทำไมเราถึงไม่เป็นคู่คิดแล้วก็ช่วยกันที่จะไม่ต้องแก้ปัญหาก็ได้ค่ะแค่อยากอ้อนแค่อยากฟ้องไม่อย่างนั้นอ่ะฝุ่นจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมีฉันไว้ทำไมล่ะสมมติเธอมีปัญหาปั๊บแล้วเธอก็ไปอยู่กับปัญหาของเธอคนเดียวแล้วผลักฉันออกมาให้เป็นส่วนเกินในชีวิตอ่ะมันก็จะเหมือนกับความรู้สึกที่มีคู่นะแต่เคว้งคว้างจังเลยอ่ะวันนี้ฝุ่นต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันค่ะเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันคืออะไรลองดูสิว่าการเป็นแฟนกับเธอคนนี้เรามีความสุขจริงหรือเปล่า เหนื่อยไปไหมกับการพยายามวิ่งตามในสิ่งที่เธอไม่ได้อยากให้ตามมันจะมีคำตอบอยู่ไม่กี่ข้อหรอกค่ะที่เวลาจะบอกได้แต่อันหนึ่งฝุ่นเปลี่ยนเขาไม่ได้เพราะตอนนี้นะสิ่งที่พี่ไม่แน่ใจคือเขารู้สึกว่าการใส่ใจของเราเป็นเรื่องน่ารำคาญได้ยังไงเนาะเออคือ ตอนที่มีใจหลายคนเรียกว่านี่คือความใส่ใจแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยรักเท่าไหร
3: ่
1: ความใส่ใจในบางเรื่องจะกลายเป็นความน่ารำคาญจริง
3: ๆครับ
1: เออพี่อยากหาคำตอบตรงนั้นค่ะว่าเขารักเราขนาดนั้นหรือเปล่า
3: ครับคือโดยปกติแล้วอะใครก็ตามที่มาทำให้เราหวั่นไหวอะมันจะทำให้เรามีพฤติกรรมเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็เราจะมีพฤติกรรมปกป้องตัวเองไม่อยากสูญเสียเขาไปก็เป็นพฤติกรรมตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะดูเยอะดูติดตามดูมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยฮะคุณฝุ่นว่าไงนะ
4: โดยปกติเขาจะโทรหาเราทั้งวันนะครับแบบว่า
3: ครับ
4: เราจะไม่ค่อยได้โทรแบบนี้เท่าไหร
3: ่
1: แล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหน
4: เขาจะถามแบบนี
1: ้เออแล้วเปลี่ยนไปตอนไหนอ่ะ
4: ก็วันที่เกิดเหตุครับก็เปลี่ยน
1: จากพอวันนั้นวันเดียว
4: ใช่พอเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะแบบเครียดเบื่ออ ยากคุณจะโทรหาเองไม่ต้องโทรมานะอะไรเงี้ย
3: ก็มันแสดงได้ไหมว่าอันนี้คือเป็นสัญญาณทุกครั้งที่เวลาเขาต้องการจะกันเราออกหรือว่ารู้สึกรักเราน้อยลงหรือรู้สึกว่าหรือว่ากำลังจะคุยกับคนอื่นอยู่เขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาพอเริ่ม
4: ใช่ครับ
3: เริ่มเห่อคนใหม่ปุ๊บก็รำคาญคนเก่าอะไรอย่างนี้ปะ
4: ใช่ครับก็ถ้าต้องถ้ากลับไปคิดเนี่ยก็แบบนี้ครับ
3: อันนี้ตั้งไว้เป็นสมมติฐานส่วนหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งคิดแล้วก็ตีฟุ้งไปเอง
1: อย่าเพิ่งสรุป
3: ทีนี้กลับมาโจทย์ที่สองที่ฝุ่นถามว่าตกลงผมเป็นคนเยอะเกินไปหรือเปล่ามันวัดได้ง่ายมากเลยครับคนรอบตัวเขาว่าฝุ่นเป็นคนเยอะปะล่ะทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวคนสนิทคนที่ทำงานอันนี้ส่วนหนึ่งสองแฟนเก่าในอดีตเราเคยตัดสินเราแบบนี้ไหมว่าเราเป็นคนเยอะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก็มาวัดได้อยู่เหมือนกันนะครับว่าตกลงฉันเป็นคนเยอะหรือว่าฝั่งนั้นน่ะเขาไม่ใส่ใจ
4: ถามรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเราก็ใจเย็นมากนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราก็คงไม่ใจเย็นแบบนี
1: ้
4: อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมานั่งหานิยามในการอธิบายตัวเองแต่คำตอบที่ฝุ่นจะต้องตามมาให้ได้ก็คือผมลองใช้เวลาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าที่สุดแล้วความรักของเราที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่เท่ากันขนาดเดินหน้าต่อไม่ได้หรือเปล่าเพราะวันนี้พี่ให้ว่าฝุ่นดูรักและดูใส่ใจเขามากกว่าที่เขาจะให้ได้อะค่ะ
4: ใช่ครับ
1: มันก็เลยทำให้ฝ่ายที่ให้มากเหนื่อย
4: เราอายุต่างกันอันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยว
1: ใช่ป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะอายุมากน้อยอยู่ที่รักหรือเปล่าช่องว่างระหว่างวัยไม่สำคัญเท่าช่องว่างระหว่างใจค่ะวัยต่างไม่สำคัญเท่าใจต่างกันไหมเรารักมากอยากดูแลเธอจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของฉันแต่เขาไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแค่นี้แหละค่ะคือความต่างระหว่างใจ
4: ซึ่งโดยปกติเราก็จะถามกันแบบนี้นะครับพี่ไปไหนบ้างหรือไปไหน
3: ครับ
4: กับกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค
3: ือ
4: เราก็จะถามกันปกติครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่วันนั้น
3: ครับ
1: นั่นน่ะสิ
4: ก็เลยแบบเราเยอะ
1: มันก็เลยเริ่มแบบเอ๊ะว่าทำไมวันนั้นถึงมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดพลิกผันอะไรหรืออ่ะคำตอบบอกแล้วต้องใช้เวลาค่ะฝุ่นและเดี๋ยวฝุ่นจะรู้เองว่าฝุ่นอยากเดินหน้าต่อกับความรักที่รู้สึกยากขนาดนี้ไหม
3: ต
4: อนนี้เขาก็บล็อกไปแล้วเขาไม่คุยเขาไม่ฟังเห็นผลเลยครับเขาบอกว่าไม่เขาก็กลายเป็นบอกว่าไม่สบายใจ
3: ใช่เขาคือเขาพูดจริงนะเขาปฏิบัติต่อเราไม่ค่อยดีเลยฝุ่นดูไม่แคร์หัวใจเราเลยทุกครั้งที่รำคาญหรือว่าเครียดไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็บล็อกเราไปเลย
4: เขาก็จะผลักออกเสมอคร
3: ับ ใช่แล้วคนที่โดนผลักอ่ะรู้สึกมากๆเลยนะคนที่ถูกผลักอ่ะคนที่ถูกผลักนี
1: ่
3: มันโบไปเลยอ่ะมันใช่มันทำร้ายจิตใจสุดๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนด่าเลยด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าแบบไร้คุณค่าว่างั้นเถอะ
1: แค่ความเงียบก็เป็นอันตรายต่ออีกฝ่ายนึงค่ะ
3: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราโตแล้วมีวุฒิภาวะที่มากพอเมื่อกี้ที่ฝนบอกว่าหรือเป็นเพราะวัยเราหรือเปล่าไม่ใช่วัยจำนวนปีในชีวิตนะครับแต่เป็นเรื่องของวุฒิภาวะของความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ฮะ
4: เขาเกิดกว่าเรา12ปี
3: เนี่ยคนที่ไม่มีวุฒิภาวะทางด้านความสัมพันธ์อ่ะน่ากลัวนะครับ
1: หรือบาง
3: ฝุ่นเหมือนบางทีฝุ่นมีเยอะมากกว่าเยอะด้วย
1: หรือบางทีนะน้องเฟียสเพื่อว่าบางทีมีแค่รักหรือไม่รักจริงๆเพราะพี่เห็นหลายๆคู่อะวัยต่างขนาดไหนก็ตามทีเวลาเดินมาด้วยกันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูใส่ใจกันจังเลยอะถึงได้บอกไงครับว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเขาอายุอ่อนกว่าตั้ง12ปีนะเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะอยู่ที่รักหรือเปล่าถ้ารักเดินหน้าต่อได้ค่ะแต่ถ้าไม่รักทุกเรื่องที่ไม่ควรเป็นปัญหายังเป็นปัญหาเลย
3: หรือบางที
4: ทุกครั้งที่มีปัญหาเราไม่เคยคิดว่าทะเลาะนะครับพี
3: ่
4: เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าใจเขาว่า
3: เ
4: ขาเป็นคนแบบนี้นะ
1: ค่ะ
4: อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามอยากเข้าใจเขามากกว่าผมไม่เคยคิดว่าทะเลาะกับเขาเลย
3: ครับนั่นแหละในมุมกลับกันอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราบังคับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าจริงๆคือเครียดได้เหนื่อยหงุดหงิดได้แต่ก็สามารถบอกคู่ข้างๆเราได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเธอตอนนี้ฉันแบบจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยฉันเครียดแล้วฉันรู้สึกหงุดหงิดอาจจะไม่ใช่เรื่องเธอนะอาจจะฉันต้องจัดการตัวเองก่อนหรือเปล่าเธอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันขอจัดการตัวเองแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันไม่ใช่บล็อก
1: อีกคนอยากเคลียร์อีกคนขอบล็อกก่อนแล้วพอตอนจะกลับมาซื่อๆเลยว่าช่วงนั้นฉันไม่ค่อยสบายตัวไม่สบายใจตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะ
3: ต แต่เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เราจะถูกอุ้มขึ้นมาแล้วก็ทุ่มกลับลงไปอุ้มขึ้นมาแล้วทุ่มกลับลงไปแบบนี้ตลอดความสัมพันธ์นี้ต่อไปไม่ได้เพราะเราบอบช้ำขึ้นทุกวันนะฮ
1: ะ
3: และความสัมพันธ์มันจะแย่ลงทุกวัน
1: ฝุ่นลองทบทวนค่ะวันนี้เขาบล็อกไปแล้วถามตัวเองเถอะว่าจริงๆแล้วอาจจะโชคดีก็ได้นะที่ความรักที่มันเดินหน้าไปได้ยากวันนี้อาจจะทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นค่ะ
3: แต่ภาพนี้ทำให้เราฉายภาพให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะครับว่าคนคนนี้มีวุฒิภาวะในการรักษาความสัมพันธ์ยังไง
1: ค่ะ
3: รักเรามากเท่าที่เรารักเขาหรือเปล่า
1: โอเคขอบคุณมากมากนะคะจ้ะพอดีต้องฟังข่าวก่อนแป๊บนึงนะฝุ่นนะ
4: ครับผม
1: ได้เลยครับนะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ฝุ่น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเข้าใจค่ะฝุ่นยังยอมรับความจริงบางข้อไม่ได้เขาบล็อกไปแล้วนะแต่ความรู้สึกที่มีต่อเธอคนนั้นก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวใจทุกคู่ค่ะไม่ใช่แค่ฝุ่นอย่างเดียวตั้งคำถามกับตัวเองนะเดินหน้าต่อสุขหรือทุกข์อะไรมากกว่ากันถ้าบังเอิญยังมีความสุขอยู่บ้างก็โอเคแต่ถ้าอยู่กันต่อไปแล้วทุกข์ตลอดเวลาพี่ว่าความอดทนเพื่อเขาจะใจร้ายต่อตัวเรามากไปแล้วนะคะฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: คำถามหัวใจ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก West by Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
5: Green Wave Share for Care Can to Care
7: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
8: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีโอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
9: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
8: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
9: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
8: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่ล่ะจ้า
10: เพื่อนเป็นหมอ
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
13: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
0: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจมีเรื่องไหนที่อยากเล่ามั้ยสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องนะคะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวถ้าไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเล่าให้พี่อ้อยฟังก็ได้นะ
14: มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัว
0: ที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นยิ่งต้องมีความรักโดยเฉพาะรักตัวเองนะคะส่งเรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินส่งมากันเยอะๆนะคะ
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
15: ยังคงแวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสิงคโปร์ค่ะเตรียมอบรมพนักงานในภาคการเงินมากกว่า 80,000 คนให้มีทักษะทางด้าน AI ที่จำเป็นภายในปี2571โดยมีสถาบันการเงินนะคะจากภาคธนาคารประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์เข้าร่วมในโครงการ AI Workforce Collab ซึ่งจะเปิดให้นายจ้างและพันธมิตร ร่วมกันประเมินนะคะว่าการใช้ AI กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานยังไงบ้างพร้อมกับทดลองแนวทางฝึกอบรมและการออกแบบโครงสร้างงานใหม่ก่อนที่จะเอาผลการศึกษาเนี่ยไปเผยแพร่ในภาคการเงินในวงกว้างคือเขาบอกว่า AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของสถาบันการเงินนะคะตั้งแต่การให้บริการลูกค้าการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการวิเคราะห์และรับประกันความเสี่ยงสินเชื่อการตรวจจับการฉ้อโกงการวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
7: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
16: All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: 108คำถามหัวใจ
1: มาค่ะคุยกันต่อ108คำถามหัวใจหลังการฟังข่าวนะคะใครอยากโทรมาใช้026658377-80นะคะสายนี้คุณส้มค่ะสวัสดีค่ะส้ม
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับส้ม
1: มามีอะไรคุยกันคะคลับ Friday 108คำถามหัวใจค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าส้มอะค่ะอยู่กับแฟนคนเนี้ยมาประมาณ10ปีกว่าแล้วอะค่
3: ะ
2: แต่ว่าเราไม่มีลูกด้วยกันนะคะเพราะว่าส้มเคยแต่งงานมาแล้วอะค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็มีลูกกับสามีเก่า2คนนะคะทีนี้ค่ะส่วนแฟนเขาก็เคยมีลูกกับภรรยาเก่าเขานะคะทีนี้ความสำคัญก็คือแฟนนะคะก็คือถ้าเสียว่าเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยเพราะว่าเขาไม่เที่ยวไม่ติดบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันไม่ติดเพื่อนไม่คือไม่เสเปประหยัดแล้วก็คือไม่เจ้าชู้อะค่ะ
3: ครับ
2: แล้วก็ขยันทำงานบ้านแทนเราก็คือทุกอย่างในงานบ้านก็คือเป็นคนสะอาดเรียบร้อยอะค่ะก
3: ็
2: คือเขาจะเป็นคนจัดแต่งให้ทุกอย่างเลยทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนเวลาที่เขารู้เรื่องอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่เขาไม่พอใจไม่สบายใจหรืออะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เล่าไม่ได้บอกให้เขาฟังอะค่ะเขาก็จะเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบทำลายร่างกายอะค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาที่เหมือนกับเราพยายามจะเลิกกันหลายครั้งแต่พอเราไปเราเป็นคนหนีออกไปเราก็ต้องเป็นคนกลับมาหาเขาอีกทีนึงเพื่อเหมือนกับว่าเรารู้สึกสงสารเขาหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเกิดอารมณ์พวกนั้นนะคะ
3: แล้วตอนที่เรากลับไปหาเขาอะเขาขอโทษไหมฮะรู้สึกผิดไหมฮะที่ทำลงไป
2: เขาก็ขอโทษค่ะเขาขอโทษทุกครั้งที่เขาทำ
3: แต่ก็ทำ
2: แล้วเขาก็จะสัญญาหลายครั้งว่าเขาจะไม่ทำอีกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ทำอะไรให้แบบมันกระทบจิตใจเขาแบบเนี้ยค่ะแต่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามหรือเรื่องอะไรเลยเพราะเราสองคนจะเป็นคนที่เกลียดเรื่องการมีชู้มีเรื่องคบซ้อนอะไรมากมากเลยเพราะว่าอยู่มาสิบปีไม่เคยมีเรื่องมือที่สามเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการทะเลาะกันเพราะเรื่องแบบเนี้ยค่ะเรื่องการทำลายร่างกายอะค่ะ
1: พี่ไม่รู้ว่าอะไรหนักกว่าเลยแหละส้มคือพี่เข้าใจแหละว่าการไม่นอกใจหลายคนใช้ข้อนี้เป็นข้อพิเศษสุดจริงๆแล้วมันต้องเป็นข้อธรรมดาด้วยซ้ำค่ะ
3: เป็นเรื่องปกติฮะ
1: คนรักกันต้องซื่อสัตย์อยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นข้อพิเศษใดๆไม่ได้แปลว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เราต้องอดทนต่อการทุบตีนะคะเพราะใดๆก็ตามอ่ะคนรักกันไม่ทำร้ายกันทางร่างกายและจิตใจถ้าเรานับว่าการนอกใจคือการทำร้ายจิตใจประเภทหนึ่งเอาจริงๆนะก็เป็นความเลวร้ายไม่ต่างจากการทำร้ายร่างกายเหมือนกันเพราะการทำร้ายร่างกายค่ะน้องมันเสี่ยงมากที่น้องจะเสียชีวิตนะ
2: ใช่ค่ะเพราะหลายๆครั้งมันก็รุนแรงและหลายครั้งมันก็เจ็บแบบว่าพอเราพยายามจะเดินออกจากผู้ชายคนนี้หลายครั้งมากที่อยู่ด้วยกันนะคะแต่พอหายไปสักพักนึงมันก็วนกลับมาที่เดิมเหมือนเดิมอะค่ะคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันมูฟออนไม่ได้มันเลิกจากกันไม่ได้อะค่ะเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างยังรักกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเคยคุยกันไหมคะว่าทำไมถึงต้องไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายอะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอคะ
2: ใช่เขาบอกเขาจะเป็นคนที่พออารมณ์ขึ้นแล้วเขาจะควบคุมไม่ได้แล้วเขาแบบว่าแบบบางอย่างเขาพยายามเค้นให้เราพูดความจริงแต่บางทีเราพูดความจริงไปแล้วเขากลับไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดอะค่ะ
1: งั้นต้องหาหมอ
3: จริง
1: ส้มงั้นต้องหาหมอจ้ะ
2: เป็นเหมือนกับว่าเขาก็คิดว่าเรายังโกหกเขาอยู่แบบนี้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หรือบางเรื่องอ่ะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราสามารถจัดการเองได้เราไม่จำเป็นต้องปรึกษาหรือว่าอธิบายเขาทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่ะก็คือแบบเขาต้องการรู้ทุกเรื่องรู้ทุกรายละเอียดในความเป็นเราแบบนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบปัญหาที่แบบว่าบางทีบางเรื่องเราก็ตัดสินใจเองได้เล็กๆน้อยๆทำเองได้อะไรเงี้ยแต่พอเขามารู้ที่หลังกลายเป็นเรื่องโกหกอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
1: เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ขนาดนั้นต้องพบจิตแพทย์ค่ะ
3: ครับ
1: จริงๆ
2: ก็เคยบอกเขาอยู่ว่าเธอไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เขาคือเขาก็โทษเราด้วยนะคะว่าเป็นเพราะเรา
3: อย่าง
2: เ
3: งี้ยนะ
2: เป็นเพราะเรา
3: ครับคือพูดจริงเขาบอกลักษณะของอาการทางจิตอย่างหนึ่งแล้วคนประเภทนี้คือเราอันนี้ไม่ได้วิเคราะห์หรือว่าพยายามจะแปะป้ายหรืออะไรใดๆนะเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นวินิจฉัยแต่ว่าคนลักษณะแบบนี้ก็จะไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองผิดจะบอกว่าโทษว่าคนอื่นผิดเป็นฉันทำอย่างเงี้ยฉันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกถ้าไม่ใช่เพราะเธออย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่อ่ะฮะถึงแม้ว่าฉันถึงแม้เธอจะเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ตีเธอ นึกออกไหม
1: แล้วยิ่งบางคนอ่ะไปยึดมั่นถือมั่นว่าหนูผิดเกิดหนูเกิดบังเอิญไปเชื่อว่าเนี่ยหนูต้องไปกับผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยอ๋อเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เลยไม่เคยไปเลยแล้วก็พลั้งมือทำร้ายหนู
2: ค่ะ
1: บาดเจ็บหรือบางทีอาจไปถึงขั้นเสียชีวิตอ่ะแล้วก็เออขอโทษขอโทษนะเราเข้าใจผิดเองมันคุ้มค่ากับการอดทนของหนูหรอ
3: ครับและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปดูเคสที่เป็นผู้หญิงโดนทำความรุนแรงในครอบครัวที่เสียชีวิตกันมาพูดแบบส้มกันทุกคนเลยนะเออก็รักเขาแล้วเขาดีทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเขาใช้กำลังรุนแรงจนทั้งวันหนึ่งมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ได้จบที่เราโดยบางทีก็ไปจบโดนลูกก็โดนเด็กก็โดนแล้วเด็กก็โตมาได้เห็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเด็กเห็นหรือเปล่าฮะส้ม
1: ส้มไม่มีลูกมั้งใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ส้มไม่มีลูก
3: ครับ
1: ต่อให้ส้มไม่มีลูกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นลูกของแม่ของเราของพ่อของเราเหมือนกันนะพ่อแม่ถนอมแทบตายสุดท้ายไปโดนผู้ชายตีอ่ะเพราะอะไรอ่ะ
3: ส้มโดนมากี่ครั้งแล้วส้มจำได้ไหม
2: นับไม่ได้ค่ะ
3: เกิน20ครั้งไหม
2: น่าจะเกินค่ะ
3: และแรงที่สุดนี่คือขนาดไหนฮะเข้าโรงพยาบาลเลยไหม
2: ใช่ค่ะก็คือดั้งจมูกหักเข้าโรงพยาบาลค่ะ
3: ส้มไม่มีเพื่อนเตือนเลยเหรอฮะ
2: มีค่ะก็คือมีเพื่อนเตือนญาติพี่น้องก็เตือนญาติทางฝั่งเขาก็เตือนว่าให้เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็คือเลิกมาแล้วครั้งนึงแล้วพอนี่ก็เหมือนกับว่ามันก็มีอะไรให้ต้องกลับมาแบบเจอกันมานั่งคุยกันก็คือมาจับเขาคุยกันว่าจะไม่ทำอีกอะไรแบบนี้ค่ะ
3: จ้ะคือในการกลับไปอ่ะส้มอ่ะกลับไปรักกันนะได้แต่ส้มอ่ะในพาร์ทของการรักกันส้มไม่ได้รักตัวเองอ่ะส้มเอาตัวเองกลับไปเสี่ยงเอาชีวิตกับตัวเองกลับไปเสี่ยงแล้วก็ไม่เป็นไรฉันโดนตีอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าควรจะจับมือกันไปพบจิตแพทย์ทั้งคู่นะฮะ
1: อีกอย่างนึงนะพี่ว่าส้มก็กลับไปเร็วไปจับเขาคุยกันแล้วบอกว่าเขาจะไม่ทำอีกทำจนกระทั่งหนูนับครั้งไม่ถ้วนแล้วว่ะเพราะนั้นก่อนจะกลับไปค่ะพี่ว่าก็ถ้าอยากจะกลับไปจริงๆก็เธอเราอยากมีชีวิตอยู่ดูแลกันและกันไปนานๆถ้าเราไปพบจิตแพทย์ด้วยกันถ้าเราไปด้วยกันและทำตามเงื่อนไขนี
3: ้
1: ฉันถึงจะกลับไม่ได้แปลว่าเอ้ยไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอเคงั้นฉันกลับโดนอีกแล้ววันนี้พ่อแม่ได้รับรู้ไหมคะว่าเราคบหากันแล้วส้มต้องเจออะไรบ้าง
2: เคยรับรู้ครั้งหนึ่งก็คือทางพี่สาวเป็นคนเล่าเพราะว่าเราจะไม่ค่อยระบายให้พ่อแม่ฟังเพราะไม่อยากให้เขารู้มันละอยากเขาเครียดอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเขาเครียดเพราะว่าแม่ก็ป่วยด้วยค่ะ
1: และก็ไม่อยากเขาเกลียดผู้ชาย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ดีกับครอบครัวเราก็คือเขารักครอบครัวเรามากๆค่ะรักแม่รักอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปฏิบัติดีทุกอย่างค่ะพาไปหาหมอพบแพทย์ดูแลเรื่องการกินการอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาดีทุกอย่าง
1: ถ้างั้นนับว่าการป่วยของเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ยิ่งต้องพบแพทย์ค่ะ
2: นั่นน่าจะเป็นจากที่เขาเคยมาเป็นด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาเคยเป็นเหมือนทหารเก่าแล้วเขาเคยแบบถูกฝึกอบรมมาให้แบบว่าต้องเข้มงวดทุกอย่างคือเขาอยากต้องตรงเป๊ะทุกอย่างเนี่ยค่ะค
3: ือ
2: เรา
3: อันนี้คิดส้มคิดแทนเขาไม่ได้ฮะทหารทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนี
1: ้เออเมียทหารไม่เห็นโดนตีเลยบางคนเขาไม่เห็นโดนตีเลย
2: ก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบเราจะผิดพลาดไม่ได้หรือว่าจะเถียงไม่ได้หรือจะอธิบายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นคนที่แบบเป๊ะทุกอย่างค่ะ
3: เออไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเขาหรอกครับ
1: พี่เข้าใจหมดนะคะทุกคนมีปมอะแต่ถ้ามีปมไปแก้ปมตัวเองค่ะอย่าเอาปมตัวเองมาทำร้ายคนอื่นค่ะแล้วแปลว่าอะไรคะอ๋อเขามีปมตั้งแต่ตอนเขาเป็นทหารเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยยอมให้เขาตกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอคะ
3: เออคือเข้าใจแหละว่าส้มรักเขาแล้วก็ส้มพยายามจะให้ความเข้าใจเขาแต่ว่าส้มเซฟสเปซเผื่อตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าพี่สาวเราเพื่อนเราไปอยู่ในสภาพแบบนี้เราจะให้คำปรึกษาเขาว่ายังไงเธอเขาน่ารักเธอก็ไม่เป็นไรให้เขาทุบไปสิทุบไปก็เขาน่ารักไม่เป็นไรแต่ทุบไปเลยนี่หรอซ่อมนึกออกไหม
2: เราเคยตกลงกันว่าหรือเราจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไปมาๆดีไหมแบบว่าต่างคนต่างอยู่แต่ว่านานๆมาหากันทีอะไรแบบเนี้ยค่
1: ะ
2: ก็เคยจะตกลงในความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน
1: แต่
2: ก็เหมือนเขาก็อยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะค่ะก็คือเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ก็คือเขาบอกเขาก็ต้องมีเราอยู่ด้วยไงค่ะ
1: ถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เขาต้องเรียนรู้วิธีการในการรักษาเราด้วยค่ะส้
3: มแล้วยิ่งการกลับไปของส้มอ่ะและก็ทุกครั้งที่โดนตีเกิน20ครั้งเนี่ยยิ่งกลับไปเขาตอนนี้เขาในสมองเขาบันทึกไปแล้วครับว่าอ๋อคนนี้รับการตีเขาได้เพราะฉะนั้นคราวหน้าฉันก็จะตีอีกแล้วก็ตีแรงขนาดหนัก

0: ึกว่าถ้าเรากลับไปตอนนั้นปะทะอารมณ์ตอนนั้นก็คือเราต้องไม่ปลอดภัยแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืม
0: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วก็ไม่อยากให้ส้มอยู่ในความรักที่มันมีความกลัวอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นนะระวังเขาไว้เป็นคนน่ารักไก่ๆตัวก็ได้นะไม่รู้เหมือนกัน
2: ค่ะคนที่เป็นบ้านน่ะแต่ดันเป็นบ้านที่ไม่อุ่นน่ะคนอื่นเจอเรื่องราวข้างนอกแล้วหนีกลับบ้านแต่ส้มเข้ามาอยู่ในบ้านบ้านกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดแล้วส้มจะหนีไปไหนนะคะพี่ถึงได้บอกไงในที่สุดแล้วเราต้องปกป้องตัวเองค่ะและน้องอย่าใช้คำว่าทะเลาะกันพี่ไม่เห็นน้องมีสิทธิ์ทะเลาะได้เลยเขาต่างหากที่พยายามจะใส่ข้อกล่าวหาทุกสิ่งว่าส้มผิดแบบนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันค่ะเขาพูดฝ่ายเดียวและเราก็ทำได้แค่อย่างนั้นแหละเพราะถ้าหืออือหรือแม้แต่อธิบายน้องถูกตีค่ะ
0: ค
2: ิดดีๆนะพี่อยากสะท้อนมุมนี้เหมือนกันพ่อแม่จะเสียใจแค่ไหนลูกที่ท่านถนอมแทบตายโดนผู้ชายตบตีแล้วหนูก็ยังพร้อมจะอยู่ตรงนั้นนะคะรักตัวเองแทนพ่อแม่ด้วยนะ
0: ค่ะ
2: นะคะขอบคุณมากค่ะส้ม
0: ได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ดูแลตัวเองดีๆนะส้มนะเป็นห่วงนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: โหมันจะต้องเจ็บแค่ไหนเนาะร่างกายมนุษย์อะแล้วถูกทำร้ายอะน้องแล้วน้องจะหลับแบบไม่ผวาหรออะน้องพี่รู้สึกแบบโอ้โหมันคือถ้าเกิดบังเอิญว่ามันมาจากการซึ่งเขาไม่สบายก็ต้องไปรักษาค่ะและเขาต้องทุรนทุรายจะไปรักษาด้วยเพราะกลัวทำให้คนที่เขารักเจ็บปวด
1: เคยถามอาจารย์ที่เรียนทางด้านอาจารย์เป็นจิตแพทย์นะครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์บอกว่าคนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยก็หลายๆคนจำนวนมากเลยอ่ะไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเชื่อว่ามันเป็นเพราะคนอื่นทำให้เขาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดจะพาตัวเองไปหาหมอด้วยแล้วก็คนรอบข้างพยายามจะพาไปเขาบอกไม่เป็นไรเธอนั่นแหละต้องไปพูดอย่างเงี้ย
2: นี่ไงเพราะฉะนั้นในวันที่เรากำลังมีเงื่อนไขได้ใช่เขามาง้อแทบตายจะไปก็ได้นะจะกลับไปก็ได้นะแต่ขอให้เธอทำตามเงื่อนไขของฉันก
1: ่
2: อนในวันที่เราต่อรองได้ต้องต่อรองค่ะแล้วไม่ใช่ไปต่อรองตอนที่เขากำลังตบเราอยู่แล้วบอกว่าเธอไปหาหมอก็เถอะเรายิ่งโดนตบค่ะใช่ไหมล่ะเนาะอีกสายนึงแล้วกันนะคะคุณฟาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: จ้าฟ้าคะมีอะไรมาเล่ากันให้ขับไฟเดย์ฟังคะ108คำถามหัวใจ
3: ของหนูอะค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเพิ่งเกิดได้ไม่นานแต่ว่ามันก็ระยะเวลามันก็ประมาณ4เดือนแล้วอะค่ะเรื่องมันก็ยังไม่จบเลยจนถึงตอนนี
1: ้
3: เรื่องมันเริ่มจากว่าคือด้วยความที่หนูอะหนูเป็นทอมเนาะแล้วทีนี้หนูมีแฟนอะแล้วหนูคบกับแฟนมาประมาณ4ถึง5ปีเกือบจะ5ปีแล้วล่ะค่
1: ะ
3: แล้วไม่เคยมีปัญหากันไม่เคยมีเรื่องมือที่3หรือว่าเรื่องใดๆเข้ามาเลยแต่ด้วยความที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเนาะเขากลับบ้านหนูก็ไปส่งเขากลับบ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูต้องกลับมาทำงานก่อนที่กรุงเทพและทีเนี้ยเขาขอไปเที่ยวแล้วก็เขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนนึงซึ่งหนูก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะปกติก็คือจะถือสายคุยกันเนาะตอนกลางคืนก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะคาสายกันอยู่ในสายกันตลอดจนพักหลังๆอะค่ะเขาบอกว่าโทรศัพท์ร้อนบ้างคุยได้แค่ประมาณ10นาทีต้องวางนะอะไรประมาณนี
2: ้โทรศัพท์ร้อนเป็นข้ออ้างแปลกดี
3: โทรศัพท์ร้อนต้องวางสายคุยได้ประมาณ10นาทีประมาณนี้แหละค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็รู้สึกเอ๊ะแล้วล่ะค่ะหนูก็แปลกๆแล้วแต่หนูก็ไม่ได้อะไรเนาะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันจนวันนึงคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่เขาดื่มด้วยเขาเป็นคนดื่มแล้วก็ชอบนัดเพื่อนมาดื่มที่บ้านแล้วทีนี้ปกติเขาจะดื่มที่บ้านของเขาก็คือจะดื่มอยู่ที่หน้าบ้าน
1: จ
3: ้
1: ะ
3: แล้วกล้องวงจรปิดที่บ้านนะคะหนูดูได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูเป็นคนล็อกอินให้เป็นคนจัดการให้ทุกอย่างของที่บ้านเขาเนาะ
1: จ้ะ
3: แล้วอยู่ดีๆวันนั้นอะที่เขาบอกเขานัดเพื่อนมาเขาไม่ได้กินหน้าบ้านค่ะเขาลงไปกินที่บ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นบ้านของน้าแล้วหนูก็เอะใจแล้วแต่ว่ากับน้าน่ะหนูก็สนิทหนูก็เลยลองขอรหัสกล้องวงจรปิดของน้าดูเพื่อที่จะนั่งดูกล้องวันนั้นหนูโทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับสายหนูเลยค่ะช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่า2 ทุ่มโทรเท่าไหร่เขาก็ไม่รับสายเลยแต่เราก็เลยขอรหัสกล้องวงจรปิดดูแล้วก็พอดูปุ๊บทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาอ่ะนัดผู้ชายคนนึงมาซึ่งเรารู้จักคบกันมา4-5 ปีแล้วไม่เคยรู้เลยว่าเขามีเพื่อนคนนี
2: ้
3: ค่ะเราไม่รู้เลยทีนี้พอเห็นดูจากในกล้องเนาะปาก็เงียบไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งยันตี 3อะค่ะเห็นอะไรหลายๆอย่างเลยผ่านทางกล้องวงจรปิด

0: แต่เราเลือกที่เราจะเงียบแล้วเราไม่พูดเราก็ร้องไห้ของเราคนเดียวไปจนถึงนั่นแหละค่ะหนูก็เลยเขาก็เลยว่าที่จะเขาก็เลยถามหนูเนาะว่าจะเอายังไงจะเอายังไงอะไรเงี้ยหนูก็เหมือนกับเหมือนกลายเป็นว่าหนูหาเรื่องทะเลาะกับเขาแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเมาเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พออีกวันนึงหนูก็เลยเหมือนบอกเลิกเขาเนาะว่าคนเรามันนอกใจกันอ่ะมันยังไปต่อได้อยู่หรออะไรอย่างนี้ก็เขาแบบไม่มีการยื้อไม่มีอะไรใดๆเลยแล้วเขาก็เลือกที่จะทักไปหาผู้ชายคนนั้นบอกว่าเขาโสดแล้วนะ
2: เออ
1: เอ้า
0: เพื่อที่จะสืบความสัมพันธ์กันต
2: ่อ
0: แล้วหนูอ่ะด้วยความที่หนูอยู่กรุงเทพด้วยแล้วตอนนั้นแต่ตอนนั้นเขาอยู่บ้านด้วยกันเขาก็เลือกที่จะคุยกันต่อนู่นนั่นแล้วก็บอกกับหนูว่าไม่มีอะไรเป็นแค่น้องที่อย่าเพิ่งตัดหนูอย่าเพิ่งตัดลูกได้ไหมเขามีลูกเนาะแล้วลูกเขาก็สนิทกับหนูมากอะไรเงี้ยที่อย่าเพิ่งตัดหนูอย่าเพิ่งตัดลูกอย่าเพิ่งตัดครอบครัวหนูไปได้ไหมค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหมอย่างเงี้ยหนูก็โอเคด้วยความที่หนูเป็นคนใจอ่อนด้วยหนูก็ยังคุยยังนู่นนี่นั่นเขาบอกเขาไม่สบายอะไรหนูก็เป็นห่วงเขาปกตินั่นแหละ
1: ค่ะ
0: จนแบบปล่อยให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นมาเรื่อยๆอะค่ะหนูก็ตามไปรับเขาที่บ้านเนาะไปง้อแต่ตอนนั้นเขาก็บอกด้วยความที่แบบว่าหนูถามว่าผู้ชายคนนั้นรู้ไหมว่าหนูมีแฟนแล้วเขาบอกรู้น้องรู้น้องมีเฟซบุ๊กผู้ชายคนนั้นเขาเป็นรุ่นน้องไปอีกน้องมีเฟซบุ๊กน้องรู
2: ้
0: น้องเห็นรูปคู่เราก็เยอะแยะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้โอเคด้วยความที่ว่าโอเคน้องบอกน้องรู้ก็รู้ใช่โอเคแล้วก็ตอนที่หนูไปรับเขาอ่
2: ะ
0: เขาบอกหนูว่าให้หนูไปรับน้องด้วยได้ไหมให้ไปรับผู้ชายคนนั้นนะคะก็จะมาดื่มกันที่บ้านเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่าพี่ไม่ต้องพูดอะไรนะอย่าใช้คำว่าแฟนกงแฟนกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอ๊ะทำไมถึงพูดไม่ได้วะ
1: น่าสงสัยจะตาย
0: ใช่ไหมหนูก็เลยบอกทำไมเราถึงพูดไม่ได้วะในเมื่อบอกว่าผู้ชายคนนั้นเขารับรู้ทุกอย่างแล้วทีนี้โอเคพอมานั่งกินด้วยกันหนูอะไม่ได้เมาเนาะดื่มแต่ว่าแม่ดื่มเบียร์ไปนิดหน่อยแต่ก็แกล้งทำเป็นเมาอะพอแกล้งทำเป็นเมาก็เลยแกล้งพูดเนี่ยรู้ไหมว่าพี่อะยังคบกันอยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นก็เหมือนแบบมีพฤติกรรมแบบว่ากำหมัดเหมือนตัวเองก็โดนหลอกอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เลือกที่จะเชื่อกันเนาะเลือกที่จะเชื่อคำพูดของกันและกันไอ้คำว่าเขาดีกว่าเขาเลือกที่จะเชื่อคำพูดของกันและกันว่าเลิกกันแล้วนะกับฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็สานต่อฟ้าก็ยอมเขานะยอมเขานะพี่ยอมมาตลอดเลยยอมให้เขาคุยกันพาเขากลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เขาก็ยังคุยกันตลอดวิดีโอคอลหากันแล้วเขาก็จะบอกกับฟ้าว่าให้ฟ้าเงียบๆนะพี่ฟ้าไม่ต้องพูดนะไม่ต้องออกเสียงนะก็คือไม่อยากให้ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าอยู่ด้วยกันฟ้าก็ยอมนะพี
2: ่
0: ฟ้ายอมยอมอยู่แบบไม่มีตัวตนทั้งนั้นที่ห้องนั้นก็คือห้องเราคุณก็คือคนของเราย
1: อมเพื่อที่จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคะ
0: ใช่ค่ะฟ้ายอมแบบนี้มาเรื่อยๆจนตลอดเวลา4เดือนมันมีเรื่องอะไรมากมายเลยอ่ะพี่ที่แบบฟ้ายอมเขาอ่ะเพื่อที่แบบว่าคุณไม่ไปจากเราได้ไหมหนูไม่ทิ้งพี่ไปได้ไหมไม่ไปจากพี่ได้ไหมเรามาเริ่มต้นใหม่กันได้ไห
2: ม
0: อะไรประมาณนี
1: ้
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: จนถึงแบบว่าเหมือนฟ้าแบบอยากลองเปิดใจที่จะคุยกับใครสักคนนึงแล้วเขาจับได้พอเขาจับได้เขาก็ไปละลานจนฟ้าต้องเลิกคุยเพราะว่าฟ้าก็ทำใจไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าฟ้าก็ยังรักเขาอยู่ฟ้าก็ยอมที่จะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาสบายใจเขาก็หาเรื่องกลับบ้านเรื่อยๆค่ะ3วันกับทีอาทิตย์นึงกับทีนึงที่ต่างจังหวัดบอกว่ามีธุระต้องไปธุระที่บ้านค่าลงค่ารถหรืออะไรต่ออะไรฟ้าเป็นคนหาให้แต่สุดท้ายก็ไปรู้ว่าเขาก็ไปหากันเขาก็ไปอยู่ด้วยกันจนวันนึงเขาบอกว่าเขาเมาแล้วเขาประชดจนเขาไปมีความสัมพันธ์กันเกินเลยคำว่าเป็นพี่น้องที่รู้ไหมคะหนักสุดคือฟ้าถามว่าเขาป้องกันไห
2: ม
0: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ป้องกันแล้วเขาทั้งสองคนด้วยความที่เขาไม่ได้ทำงานเขาไม่มีเงินที่จะซื้อยาปุ่มฟ้าต้องโอนเงินไปให้เขาเพราะฟ้าเป็นห่วงเขาพี
2: ่
0: ฟ้ายอมรับเลยว่าฟ้าเป็นห่วงเขาเรื่องนี้มากๆด้วยความที่เขามีลูกแล้วคนหนึ่งฟ้าเป็นห่วงเขาฟ้าโอนเงินไปให้เขาซื้อยาปุ่มกินกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่โอเคเขาอยากกลับกรุงเทพเขาไม่แต่เขาไม่มีเงินฟ้าก็โอนเงินจ่ายค่าลงค่ารถอะไรเพื่อที่จะให้เขากลับมาหาฟ้าแล้วคืนนั้นอยู่ดีๆเขาคืนรถรอบ2 ทุ่มเขาไม่รับสายเลยพี่เขาไม่รับสายไม่รับสายฟ้าเลย พาร้องไห้จนแบบว่าโดนหลอกอีกแล้วหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็มาขึ้นรถค่ะ2 ทุ่มเขามาขึ้นรถแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าขึ้นรถแล้วนะแล้วทีนี้พอเขามาถึงกรุงเทพมาถามเขาว่าทำไมถึงไม่รับสายไปทำอะไรกันอยู่หรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขาไปมีอะไรกันอีกครั้งนึงแล้วเขาก็ไม่ได้ป้องกันคุณตาช่วยไปซื้อยาให้หน่อยตาต้องวิ่งไปซื้อยามาให้เขาอีกรอบนึงเพื่อดูแลเขาขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือไม่ว่าหนูจะผ่านอะไรมาหนูยังมีพี่นะหนูกลับมาหาพี่นะพี่ยังอยู่ตรงนี้นะพี่รักหนูมากๆนะ
2: คร
0: ับ สี่จนแบบเขารู้สึกว่าตัวเขาจะท้องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: หนูก็ไปซื้อที่ตรวจมาให้ก็ยังไม่มียังไม่ได้ตั้งครรภ์ยังไม่ได้อะไร
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขามีเรื่องที่จะกลับบ้านอีกมีธุระอีก
2: ครับ
0: เขาบอกหนูบอกเขาว่าอย่าไปเจอกันได้ไหมหรือถ้าไปเจอกันอย่าไปมีอะไรกันได้ไหม
1: น้องคิดว่าได้เหรอ
0: คือจริงๆคือหนูรู้อยู่แล้วแหละพี่แต่ด้วยความที่ว่าเรารักเขาเนาะเขาบอกหนูว่าให้หนูซื้อถุงยางให
2: ้ครับ
1: ฟ้าไม่ว่าจะเล่ากี่ครั้งกี่ครั้งมันจะจบลงที่หนูรู้ทั้งรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่หนูยังอยากหลับตาแล้วเดินหน้าต่อเพื่อความอดทนของหนูจะทำให้หนูเป็นคนมีค่าแต่วันนี้เห็นหรือยังคะว่าความอดทนของหนูยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความเห็นแก่ตัวที่มากมายขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
2: ไม่หยุดเลยอ่ะฟ้าเขาไม่หยุดเลย
1: ค่ะ
0: จนถึงวันนี้ก็ยังค่ะพี่จนเขาแบบพาผู้ชายคนนั้นมาที่กรุงเทพแล้วบอกว่าคือเขาเอาจุดอ่อนของหนูความขี้สงสารความใจดีของหนูอะมาใช้ทำร้ายหนูก็เขาบอกว่าน้องมาจากบ้านน้องไม่มีที่อยู่นะขอให้มาอยู่ด้วยกันได้ไหมนู่นนี่นั่น
1: 3 คน 3 คน
0: ค่ะคือหนักสุดเลยที่ฟ้าคิดว่าทำไมตัวเองถึงต้องยอมขนาดนั้นบางทีก็คือรังเกียจตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าทำไมถึงต้องยอมให้เขามาอยู่แบบความสัมพันธ์แบบ3 คนผัวเมียที่ห้องของเราซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยที่จะแบบให้ความสำคัญกับเราเลยไม่เคยเห็นค่าเราเลยด้วยซ้ำเราทำดีแค่ไหนมันก็ไม่ตาร้องไห้จะเป็นจะตายร้องไห้จนใจจะขาดอยู่คนเดียวเขาก็ไม่สนใจไม่สบายไปหาหมอคนเดียวเขาก็ไม่สนใจ
1: ค่ะ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อเขาหมดแล้วก็ครอบครัวเขาฝากก็ดูแลทุกอย่าง
1: ค่ะคนดีกับคนที่รักอาจจะเป็นคนละคนจ้ะทำดีแล้วก็เป็นความมีน้ำใจของน้องอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าความดีของเราต้องซื้อใจเขานะ
2: แล้วก็จริงมันมีโอกาสที่ฟ้าจะแบบแตะเบรกตั้งหลายรอบมีโอกาสที่จะแบบเซฟตัวเองเลือกที่จะเซฟตัวเองฟ้าไม่อ่ะฟ้าก็ยังปล่อยดิ่งไปแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามรู้ว่าแม่น้ำละสายเนี่ยไหลไปในที่ที่ฟ้าไม่อยากไปฟ้าก็ยังกระโดดลงไปแต่ไม่ยอมปีนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคราวเนี้ยเขาทำลายฟ้าไหมใช่แต่ว่าคนที่ทำให้เจ็บกว่าคือฟ้าอนุญาตตัวเองให้เขาทำลายอยู่ตลอดเวลา
1: บางทีก็อยู่ที่เราหนูมีคำถามอะไรไหมคะ108 คำถามหัวใจจริงๆหนูรู้หมดแล้วอะ
2: ภาพมันเคลียร์ภาพมันชัดมาก
1: เหลือแค่ยังออกมาไม่ได้
2: ใช่ใช่
0: จริงๆอยากออกจากความสัมพันธ์แบบนี้มากเลยค่ะพี่อยากออกแต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบทำไม่ได้ต้องใจอ่อนทุกครั้งแค่เขาบอกว่าหนูยังรักพี่อยู่นะหนูขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยหนูก็ใจอ่อนแล้วอะพี่
1: เขาขอโทษเขาทำผิดแต่ไม่เคยทำสิ่งที่ถูกเพื่อเราเลยนะ
2: ครับถ้าเขารักเราจริงก็ต้องแก้ในสิ่งที่ผิดไปแล้วสิฮะไม่ใช่ทำซ้ำ
1: จนกว่านะฟ้าจนกว่าที่ผู้ชายคนนั้นจะยืนยันว่าให้พี่ฟ้าออกไปจากชีวิตได้ไหมฟ้าคิดว่าแฟนของฟ้าคนนี้เขาจะทำตามที่ผู้ชายขอไหมคะ
0: เขาบอกว่าเขาอะเลือกไม่ได้ค่ะพี่เขาบอกเขาเลือกไม่ได้เขาบอกเขาเลือกไม่ได้แต่ถ้าใครอยากจะไปจากเขาให้ไปจากเขาได้เลยเขาไม่ยื้อเขาไม่รั้ง
1: ไม่จริงหรอกพี่กลับรู้สึกว่าเขาว่าดึงมือผู้ชายคนนั้นไว้น้องคิดว่าการที่เอ้ยน้องเขาไม่มีที่อยู่อ่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาคุยกันว่าอะไรเพราะในขณะที่ฟ้าจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไปพี่ฟ้าอย่าทำเสียงดังนะพี่ฟ้าอย่าบอกนะว่าเราเป็นแฟนกันเข้าใจหรือยังว่าเขาแคร์หัวใจใครมากกว่ากันเขาแคร์หัวใจฝั่งนั้นค่ะถึงพยายามให้ฟ้าไม่มีตัวตนแต่ไม่เห็นแคร์หัวใจหนูเลยว่าตายแล้วฟ้าเขาจะคิดยังไงนะไม่เห็นคิดเลยเขาคิดแค่ว่าเงียบๆนะเขาระวังหัวใจของผู้ชายคนนั้นเหลือเกินนะคะ
2: เขากลัวฝั่งนั้นจะเสียใจอ่ะ แต่ไม่รู้สึกเลยว่าจะทำให้เราเสียใจหรือเปล่าและการที่เขาบอกว่าเขาไม่งอไม่ยื้อนะไม่จริงอ่ะเขายื้อฟ้าไว้เพราะฟ้าสายเปย์อะฮะ
1: ฟ้ามีประโยชน
2: ์โอ้หนูยังรักพี่อยู่นะนู่นนี่แต่ว่าพฤติกรรมไม่ใช่อ่ะ
1: โอนค่ายาคุมมาหน่อยสิไม่เห็นคุมสักครั้งเลย
2: โอนค่าถุงยางให้หน่อยอยู่ด้วยกัน3คนได้ไหมอ่ะขออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่เลยฟ้า
1: เห็นไหมมันล้ำเส้นมาเรื่อยๆแล้วนะเส้นของเราขยับเข้ามาจนเราอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่น้องยังอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าน้องยังอยู่ได้อย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อฟ้านะ
2: เพราะเขาก็
0: หนูถอยแล้วค่ะพี่หนูเริ่มถอยแล้วตอนนี้แค่แบบบอกให้เขาแบบว่าขนของออกไปเขาก็ยังไม่ไป
1: เพราะเขารู้ว่าหนูใจอ่อน
0: หนูคิดว่าหนูต้องเป็นฝ่ายที่จะออกมาจากที่ตรงนั้นเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ของหนู
1: ไม่รู้นะพี่ว่าไม่จำเป็นหรือถ้าไม่งั้นเก็บตังค์เลยเอาเธอก็ต้องช่วยค่าน้ำค่าไฟกันหน่อยนะถ้าจะมาอยู่อาศัยกันแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้เราเป็นแฟนกันไงเราพาแฟนมาอยู่ไม่แปลกเลยแต่ตอนนี้เราว่ามันไม่ใช่แล้วไงเพราะเธอก็มีคนที่เธอรักเพราะฉะนั้นในเมื่อรักกันก็จ่ายตังค์มาไม่รู้สิพี่รู้มีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจวันนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะฟ้าการดูแลแฟนก็คือการดูแลแฟนแต่การดูแลแฟนและดูแลไปยังผู้ชายที่แฟนเรารักเฮ้ยทำไมต้องเป็นฉันน่ะ
2: อันนี้มันเกินไปอ่ะ
1: ทำไมต้องเป็นฉันน่ะ
0: ใช่ทำไมถึงต้องเป็นหนูทุกอย่างทำไมถึงต้องเป็นหนู
1: ไม่หรอกถ้าเกิดว่าจะถามแบบนั้นน่ะไม่มีใครเอากระชากความใส่ใจหรือความอยากให้ของเราไปได้นะฟ้าให้เขาเองนะถ้าฟังคลับ Friday อยู่อ่ะจะมีบางสายค่ะพอไปยื้อไปดึงอะไรก็ตามที่แบบเธอถ้าอย่างนั้นน่ะเราต้องคืนมาให้ฉันบ้างสิฉันไม่ได้ขอนะเธอให้เองนะก็จะมีคำแบบนี้อยู่เหมือนกันวันนี้ฟ้าต้องรักตัวเองเยอะๆค่ะรู้ไหมว่าในกรณีนี้3คนนะฟ้าน่าสงสารที่สุดเลยอ่ะที่น่ากลัวกว่านั้นคือฟ้าไม่เห็นสงสารตัวเองเลยฟ้าไม่มีสิทธิ์มีความรักที่ดีหรอคะฟ้าไม่มีสิทธิ์เจอใครสักคนที่รักเราและไม่อยากทำร้ายจิตใจกันหรอนี่รักเขาแล้วก็อยู่กับเขาให้เขาทำร้ายจิตใจเราทุกวันนี่ขนาดพาผู้ชายอีกคนหนึ่งมาอยู่ในห้องของเราแล้วว่า
2: และระยะยาวคนคนนี้จะเป็นคู่คิดคู่ชีวิตที่ดีกับอยู่กับเราได้จริงๆหรือฟ้าก็แสดงออกครบทุกอย่างทั้ง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทรมานใจแค่ไหนร้องไห้แค่ไหนไม่สนใจ
1: นะ
2: ค่อนข้างชัดเจนครับฟ้ารู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำอะไรฟ้าบอกตอนนี้วางแผนบอกค่อยๆถอยมาฟ้าทำอะไรอยู่บ้างฮะ
1: นะคะคิดดีๆค่ะทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนและเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้ค่ะเปลี่ยนไม่ให้เขารักกันก็ไม่ได้แค่วันนี้อาจจะต้องรักเขาและไปอยู่ในที่ของเราเงินที่ให้เขาเอาไว้ดูแลตัวเองบ้างนะฟ้า
0: ค่ะ
1: นะคะหวังว่าฟ้าจะรักตัวเองได้มากขึ้นและไม่ยอมให้ใครเบียดเบียนเราขนาดนี้ค่ะ
2: นะครับค่อยๆหาหนทางดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับนะครับในเมื่อจริงๆเวลาที่คน2คนรักกันอ่ะมันต้องดูแลกันและกันเนาะเราดูแลเขาแต่เขาไม่ดูแลเราเราก็ต้องเอาพลังนั้นนะกลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: เข้าใจเห็นใจแต่ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรได้นะคะถ้าเราดันยอมเนาะเบรกอีกแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday 108คำถามหัวใจอยู่กับพี่อ้อยและน้องเฟียสนะคะคำถามหัวใจ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิท สีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาแรด

0: ัวใจ
1: กลับมาค่ะวันนี้แต่ละคนเจอเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้ว่าหนักเรื่องที่เราเจ
2: อ
1: หรือเป็นเพราะว่าเรายอมทนกับสิ่งหนักๆสิ่งนั้นก็ไม่รู้นะแต่เข้าใจหมดเลยค่ะเราพูดได้เพราะเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องเขารัก
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องอดทนอีกสักตั้งแต่ก็อดทนอีกสักตั้งเนี่ยตั้งนั้นน่ะขนาดไหนอย่าถึงขั้นพังทั้งความสุขพังทั้งหัวใจของเราไปแบบราบคาบด้วยตัวของเราเองนะ
2: ใช่ก็ได้แต่ภาวนาว่าทุกสายจะแบบตั้งสติได้ไวๆตรงนี้คือสิ่งที่เราสำคัญที่สุดที่เราอยากจะให้นะครับ
1: ค่ะเอามาสายนี้กันน้องออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับออย
1: ค่ะออยน่าจะเป็นสายส่งท้ายละดูจากเวลาออยมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ108คำถามหัวใจค่ะ
3: คือว่าหนูกับแฟนหนูอยู่ด้วยกันมา8ปีค่ะ
2: จ้ะ
3: พอเข้าปีที่8หนูเริ่มจับได้ว่าเขาเหมือนเขาเปลี่ยนไปอะค่ะเขาเหมือนเขามีคนอื่นนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วครั้งแรกที่หนูจับได้ประมาณต้นเดือนปีที่แล้วว่าเขาแอบคุยกับผู้หญิงพอหนูจับได้เขาก็บอกว่าเขาจะเลิกคุย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็หายไปสักพักนึงแต่ในระยะที่ผ่านมาคือก็มีคนมาบอกตลอดเวลาว่าแฟนเราไปทำอย่างโน้นนะไปทำอย่างนี้นะแต่เราก็เงียบ
2: กับผู้หญิงคนเดิมที่เขาแอบคุย
3: ใช่ค่ะ
2: จ้ะ
3: แล้วทีนี้เราก็สังเกตแบบเงียบแล้วก็สังเกตดูหลายครั้งแต่เขาก็หายไปบางทีเขาก็กลับดึกบ้างเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้างอย่างนี้เพราะเขาจะไปเตะบอล
1: ค่ะ
3: แล้วมีอยู่วันจันทร์ที่แล้วจับได้เหมือนก็ไปเตะบอลซ้อมบอลแล้วทีนี้ผมก็ตามไปพอมีคนมาบอกว่าเห็นแฟนหนูอยู่ตรงนี้หนูก็ตามไปก็เห็นเขานั่งอยู่ด้วยกันแต่เขาน่าจะไปด้วยกันบ่อยอะค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปถึงขั้นไหน
2: ครับ
1: ฝ่ายชายเขารู้ไหมคะว่าหนูรู
3: ้เขารู้มาตลอดค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะ
1: อ๋อเขาเคยขอโทษหนูไหมที่เขาทำร้ายจิตใจหนูขนาดนี้
3: เขาขอโทษหนูว่าแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้ว
1: แต่ก็ไม่เคยทำได้
3: ใช่ค่ะแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูก็คิดว่าเขาหลอกหนูมาตลอดแต่หนูก็พยายามเชื่อใจเขา
2: ครับ
1: โอ้พยายามเชื่อใจมันยากสิคะน้องการพยายามเชื่อใจเขาคือการหลอกตัวเองประเภทหนึ่งถูกไหมล่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะหนูเห็นมาตลอดนี่นะว่าเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะทำร้ายจิตใจหนูแล้วมันเหมือนกับว่าการนอกใจทุกครั้งจะมักไปกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอ่ะ
3: เพื่อนหนูคิดว่าน่าจะไปกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามันมีแค่ประเด็นกับคนนี้คนเดียวอะค่ะ
2: ครับ
1: คือเหมือนกับเขารักนะถ้าอย่างนั้นอะคือมีเข้าใจได้นะคะบางคนอะก็แค่ไม่รู้จักพอน้องคะมีผู้หญิงยุบยับเต็มไปหมดเลยอะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่นอกใจเรากลับไปกับผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งแปลว่าเขาก็รักคนนั้นนะ
3: ใช่ค่ะแต่อย่างประเด็นคือทั้งผู้หญิงก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: แล้ววันนั้นหนูที่หนูไปเจอหนูก็ถามเขาว่าจะเอายังไงให้เรียกผู้หญิงออกมาคุยสิเขาก็ออกมาคุยแต่หนูก็ได้ถามว่าจะเลือกใครจะไปถึงขั้นไหนแล้วจะไปด้วยกันบ่อยหรือไงไปถึงไหนกันแล้ว
2: จ้ะ
3: เขาเลยบอกว่าเขาไม่เคยไปด้วยกันแล้วหนูถามว่าไหนว่าไม่เคยคุยกันทำไมต้องมาอยู่แบบนี
1: ้
3: ต้องมาด้วยกันดึก
1: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเขาไม่เคยไปด้วยกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มาหาเพื่อนทั้งที่ไม่มีเพื่อนเขาเลยสักคนหน
2: ู
3: แอบดูตั้งนานยิ้มอ้อยยิ้มชอนแอบดูตั้งนาน
2: ครับ
1: เข้าใจแต่ก็นั่นไงคะถ้าไม่กัดได้คานหางคาเข่าเขาก็ดิ้นไปเรื่
2: อ
1: ยสำคัญสุดคือพอเขาดิ้นไปเรื่อยเราก็เดินหน้าต่อด้วยไง
3: แล้วหนูถ่ายคลิปไว้ด้วย
2: ครับ
3: ว่าเขาอยู่ด้วยกัน
1: เออให้เขาดูไหมคะ
3: ไม่ได้เข้าดูแต่เพราะว่าหนูเดินไปก่อนตอนก็แล้วหนูว่าจะรอให้พอเดินขึ้นรถด้วยกันกลับบ้านด้วยกันแล้วหนูถึงจะออกมาแต่วันนั้นหนูทนไม่ได้จริงว่าหนูทำใจไม่ได้ก็เลยเดินออกไปหาเขาเลย
1: ค่ะ
3: เขาก็เลยดึงหนูมาคุยข้างนอกแล้วบอกหนูว่าให้กลับไปคุยที่บ้านแต่หนูไม่ยอมไปไม่ยอมกลับเขาเลยบอกหนูว่าเขาอยากอยู่คนเดียวพูดต่อหน้าผู้หญิงเลยเพราะหนูถามเขาว่าจะเลือกใครเพราะทางผู้หญิงเขาก็มีพันธะอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาอะไรกับใครพวกนั้นแต่เขาอยากอยู่คนเดียวนะตอนนี
1: ้
3: แต่พอหนูกลับบ้านเขาไม่เจอหนูที่บ้าน
1: ค่ะ
3: เขาก็ตามหาหนูเขาบอกว่า ให้กลับมาคุยกันว่าหนูดีทุกอย่าง
2: ฮะ
1: ดีทุกอย่าง
3: แล้ว
1: ดีทุกอย่างแล้วทำไมไม่ดูแลหนูดีๆล่ะเอาแค่นี้เอง
3: จะทำไมหนูก็ถามซ้ำไปซ้ำมานะพี่อ้อยว่าทำไมเขาถึงนอกใจหนู
1: ค่ะ
3: ถ้าหนูทำอะไรผิดหนูก็ทำเป็นงานแล้วว่าหนูไม่มีเวลาให้เขาหรอหนูยังไง
2: ฮะ
3: เรื่องผู้ชายหนูไม่มี
1: พี่ว่าอ้อยอย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองโดยการจ้วงตัวเองก่อนว่าฉันผิดใช่ไหมล่ะคือวันนี้พูดตรงๆค่ะเขาเองนอกใจยังไงก็ตามเขาผิดอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราได้แค่วิเคราะห์ว่าทำไมหรอเราอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่มีความสุขหรือนอกใจทำไมถึงต้องนอกใจไหนบอกซิแต่ไม่ใช่ว่าฉันผิดอะไรหรอเธอถึงต้องทำแบบนี้พอพูดจริงๆนะคะเขาก็ไม่ได้เป็นของรางวัลที่ควรค่ากับการอดทนนะเพราะหนูก็เห็นว่าเขานอกใจมาตลอดคราวนี้มันอยู่ตรงหนูมันอยู่
3: เสียเขาไป
1: หนูยังไม่ได้เขามาเลยค่ะพี่พูดตรงๆหนูไม่อยากเสียเขาไปแต่เขานอกใจหนูอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เรียกว่าได้เขามาแล้วหรือ เรามายอมรับความจริงข้อนี้กันก่อนไม่งั้นพี่รู้สึกว่าหนูกำลังจะอดทนพร่ำเพรื่อไปเรื่อยๆอ่ะ
2: ออยตั้งสติก่อนฮะจะเราจะได้ตั้งหลักได้ว่าเราจะไปทางไหนต่อตอนนี้คือออยเข้าใจแหละออยอยู่ในโหมดเสียใจเนาะยังฟูมไฟอยู่โทษตัวเองบ้างรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าพอบ้างซึ่งจริงแล้วยังไม่ได้เปิดใจคุยกับเขาเลยว่าจริงแล้วสาเหตุมันคือเรื่องอะไรหมดรักก็หมดรักหรือว่าเราเข้ากันไม่ได้เรื่องไหนก็ต้องปรับตัวกันแต่ใดๆแล้วเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ในการรักตัวเองด้วยไม่ใช่บอกว่าตีโพยตีพายไปไม่อยากเสียเขาไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้แค่คนเดียวเราเอาโซ่ล่ามขาเขาไว้ไม่ได้ครับถ้าเขาไม่อยากอยู่ก็ต้องปล่อยเขาไปอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ประเด็นคือเราก็ไม่อยากล่ามโซ่ขาคนที่ไม่รักเราหรือเปล่า
1: ค่ะยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวหัวใจเราทรมานสุดนะคะออย
3: ใช่ค่ะพี่ออยแต่ตอนนี้หนูยังทำใจไม่ได้เลย
1: งั้นก็ต้องอยู่ต่อมันต้องทำใจทั้งสองแบบออย อยู่ตรงนี้ก็ต้องทำใจว่าเขาไม่มีเราคนเดียวแน่ๆ
2: อ
1: ันไหนทำใจยากกว่ากันแล้วแต่หนูหรือถ้าเกิดให้เขาไปก็ต้องทำใจว่าคนไหลใจไปจากฉันสักทีเสียใจเสียใจหน่อยแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องระแวงอีกต่อไปแล้วถ้าหนูยังทำใจไม่ได้วันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันหนูต้องทำใจส่วนไหนถ้าอยากมีเขาต่อก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาไม่รักเรามากพอจะมีเราคนเดียวเข้าใจหมดเลยค่ะเวลาที่เรารักใครแล้วก็ไม่อยากให้เขาทรยศเราหรอก
2: เลิก
1: บังคับกันไม่ได้อ่ะ
2: ครับจะบอกว่าเลิกรักไม่ได้หรอกแต่ก็บังคับเขาให้รักเราไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ฉันไม่ไปนะแต่ก็เพิ่มเข้าไปอีกว่าฉันไม่ไปแล้วเขาก็ไม่มีใจให้เราเหมือนกันอ่ะในจุดเนี้ย
1: ค่ะ
2: ก็อยู่ในห้องเดียวกันอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักเราเพิ่มความเข้าใจที่มันเป็นความจริงเข้าไปเรื่อยๆฮะว่าเอ้ยภาพจริงมันคือภาพอะไรซึ่งถามว่าความรักของเราจริงไหมก็จริงก็ฉันก็รักเขานี่และความจริงของฝั่งเขาล่ะเขาไม่ได้รักเราอ่ะเขารักอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะน้องจดทะเบียนสมรสด้วยใช่ไหมคะจดไหม
3: ใช่ค่ะจดค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
2: เคยพูดคุยเปิดใจกันดีๆไหมครับว่าตกลงแล้วเราจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์นี้ยังไงดี
3: เคยเปิดใจคุยกันค่ะแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนั้น
1: แล้วคนอื่นล่ะ
3: เขาบอกว่าเขาจะไม่มีเรื่องผู้หญิงเขาจะขอเตะบอลแล้วก็ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาไว
1: ้งั้นดูต่อไปงั้นดูต่อไปแล้วดูซิว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่า
3: แล้วตอนล่าสุดนี้ก็คุยกันเปิดใจคุยกันว่าจะเอายังไงเราก็ยังไม่อยากหย่าอะไรอย่างเขาก็ต้องแบบต่างคนต่างขอเวลาประมาณ3เดือน
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วเขาบอกว่าก็จะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีก
1: แล้วน้องก็ดู
3: น้องก็คอยดูว่าจะยังไงก็จะว่าเขาปรับตัวได้
2: จ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลา3เดือนนี้เองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อตอนนี้อยู่ในช่วงให้โอกาส3เดือนโอเคถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วว่ามาถึงสเตจว่าให้โอกาสรอดูใจกันงั้นก็รอดูไป3เดือนครับ
1: ค่ะแล้วเป็นไงคะเขาอยู่ในร่องในรอยไหมทำอะไรให้หนูไว้วางใจได้มากขึ้นหรือเปล่าคะ
3: เขาก็ไปเตะบอลปกติของเขาเพราะว่าเขาเตะบอลเขากลับมาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง
2: อืม
1: ค่ะ
3: แต่หนูก็ไม่โทรตามปกติหนูจะโทรตามเขาว่าอยู่ไหนแล้วอย่างนี้เราไม่โทรตามหนูคือเราลองปล่อยตัวค่ะ
1: ลองดูออยลองดูถ้าถึงที่สุดแล้วเขาเป็นคนดีอย่างที่เขาพูดก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าไม่วันหนึ่งต่อให้หนูรู้สึกว่าไม่ได้ค่ะหนูยังอยากมีเขาอยู่แต่ถ้าเขาไม่อยากอยู่เราก็ฝืนใจกันไม่ได้ค่ะร้องไห้แทบตายสุดท้ายก็เสียผู้ชายหลายใจไปแค่คนเดียวแต่ถ้าออยแบบทนได้ทุกอย่างสายก่อนหน้านี้ค่ะยอมอยู่3คนก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะปีนเส้นมาเรื่อยๆค่ะ
3: เวลาหนูถามบอกเขาว่าเคยรักหนูไหมหรือว่าหมดรักหนูแล้วหรือยังไงแล้วหนูว่าจะเลิกกันหรือยังไงแต่เขาไม่เคยพูดคำว่าไม่รักแล้วเขาไม่เคยพูดว่าร
1: ัก
3: ไม่เลิกอย่างเงี้ย
1: แล้วเขาบอกว่า
3: บอกค่ะแต่เขาบอกกับคนอื่นว่าเขาก็รักหนูแต่บางครั้งเขาอยู่กับหนูก็หนูแบบไม่มีความสุขเพราะว่าหนูทำแต่งานเหรอไม่มีเวลาให้เขาเหรอหรือยังไง
2: ใช่คือจริงๆตรงนี้ต้องเคลียร์กันเนอะว่าอยู่กันแล้วไม่มีความสุขกับเรื่องอะไรจะบอกว่าทุกคู่อ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะครับ
1: จริง
2: ๆมันจะมีโมเมนต์ที่มันเบื่อโมเมนต์ที่มันต่างคนต่างหน้ารำคาญหรือว่าทะเลาะกันมองต่างกันอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่คู่รักที่ยังรักกันอยู่จะพยายามจูนเข้าหากัน
1: และจะไม่พยายามทำให้อีกฝ่ายเสียใจจากการนอกใจค่ะถ้าเรามีคู่เรามีปัญหาต้องแก้ที่ปัญหาไม่ได้แก้ที่การเพิ่มจำนวนคนแต่วันนี้พี่รู้สึกว่าออยอ่อนแอมากๆออยเสียใจมากๆก
3: ็มันเพิ่งผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วค
2: ่ะ
1: ใน3เดือนน่ะเหรอคะใน3เดือนที่เรากำลังตั้งกติกากันอยู่ถูกไหมล่ะคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเพ
2: ิ่
3: งจับได้ว
2: ัน
3: จ
1: ัน
3: ทร์
1: ที่
3: แล้วอะ
2: คร
1: ับ
2: อ่
1: ะเสียงเป็นเสียงกันค่ะแผลมันยังสดอยู่ เดี๋ยวก็รู้ว่าเราให้ความไว้วางใจถูกคนหรือเปล่า
2: ครับ
1: เดี๋ยวก็รู้นะคะแต่ก็เผื่อใจนะ
3: ผมพยายามทำใจเต็มที่แล้วค
2: ่
3: ะ
2: ครับ
1: ไม่มีเขาเราอยู่ได้ค่ะออยเผื่อใจไว้ก่อนเผื่อถ้าเกิดบังเอิญเราได้คนดีคนหนึ่งกลับคืนมาก็ถือว่าโบนัสแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถกลับมาได้จริง
2: ๆ
1: ก็แค่รู้สึกว่าฉันคิดไว้แล้วเชียวอันนี้พี่พยายามบุนวมไว้หมดเลยนะนะคะขอให้ออยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีอะไรคุยกันได้เสมอนะ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: เสียงเศร้า
3: ขอบคุณมากๆค่ะ
2: ครับเป็นกำลังใจนะออยนะ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ค
2: ่ะครับ
1: เข้าใจค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เสียใจอ่ะแต่มันเสียศรัทธาคนคนหนึ่งจริงๆนะเรารักคนคนหนึ่งมานานๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนต้องน่ารักมากพอให้เรารักสิ
2: ครับเราคิดว่าออยน่าจะเสียความรู้สึกเสียคุณค่าในตัวเองเยอะมากๆเลยทีเดียว
1: ใช่ๆ
2: ถ้าออยยังฟังอยู่ก็อยากจะให้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะฉันยังเป็นที่รักของคนอื่นอยู่นะแม้กระทั่งในวันที่ฉันรู้สึกว่าหัวใจฉันมันพังมากขนาดนี้มันยังมีคนรักฉันอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะขอให้เป็นแบบนั้นวันนี้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องไปเจ็บเองขอบคุณทุกสายที่ไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามาใน108คำถามหัวใจเพื่อทำให้ความรักที่เราเจอเป็นวิธีคิดให้กับชีวิตของหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเฟียสด้วย
2: ขอบคุณเบล
1: ด้วยนะคะพี่ช็อตนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เห็นชื่อตอนนี่คุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได
2: ้
1: หลายคนเอามือทาบอกตายแล้วคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้ตำแหน่งคนคุยตอนนี้เป็นตำแหน่งที่มีเยอะที่สุดในประเทศเรารับรองได้นะคะเล่าสู่กันฟังได้ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมคลับ Friday Show เป็นการเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังก็ได้วิธีคิดไปอีกแบบหนึ่งนะคะน้องหนูเลกาก้าแล้วก็มาทั้งสามีด้วยแล้วก็ลูกชายด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คำถามหัวใจ
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: พลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว The All New Electric GLC และ E350E Exclusive เริ่ม 3.14 ล้านบาทที่ StarFest
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เขาว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310
2: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: องม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
1: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหื่นไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
6: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: Green News
10: โดย
11: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับจินสุทินาทองชื่นจากกรณีที่มีกรณีพิพาทนะคะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อยักษ์ใหญ่นะคะที่เขาสั่งห้ามเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวและส่วนนี้มีรายงานว่าทางทำเนียบขาวได้เปิดทางให้ผู้สื่อข่าวจาก CNN แล้วก็ MS Now กลับเข้าไปรายงานข่าวภายในบริเวณทำเนียบขาวได้อีกครั้งนึงแล้วตามคำสั่งศาลนะคะสำหรับกรณีพิพาทเกิดขึ้นจากการที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าทั้ง3สำนักข่าวนำเสนอแต่ข่าวปลอมและก็ร่วมมือกันอย่างเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขาแต่ว่าต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกว่าการห้ามสื่อบางสำนักเข้ามารายงานข่าวภายในทำเนียบขาวเป็นเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมายคอนเน็กผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูนั่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัส
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะสำนักงานศุลกากรของจีนเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้น 33% อยู่ที่ระดับ 284,622 คันก็ทำให้ยอดส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันรวมนะคะอยู่ที่ 2.11 ล้านคันโดยเบลเยียมยังคงครองอันดับ1ประเทศที่นำเข้ารถ EV จากจีนรายใหญ่สุดนะคะคือนำเข้าเพิ่มขึ้น 76% แตะที่ 32,538 คันตามมาด้วยออสเตรเลียค่ะยอดนำเข้า 22,067 คันเพิ่มขึ้น 106% เลยนะคะแล้วก็บราซิลมียอดนำเข้ามาเป็นอันดับ3อยู่ที่ 21,54 คันปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการถึง 353% ในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยตามมาอันดับ4ด้วยยอดนำเข้า 17,718 คันเพิ่มขึ้น 66% แล้วก็อันดับ5สหราชอาณาจักรยอดนำเข้าอยู่ที่ 17,297 คันเพิ่มขึ้น 18% ค่ะรอบหน้าเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update ค่ะ
1: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนสพลัสตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี
8: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเพลงคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลงคัฟเวอร์ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ตอนชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นจากกรณีที่มีลูกวานเกยตื้นตายหลายร้อยตัวเลยนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติอาร์เจนตินานะคะในเมืองเปอร์โตมาดริดเมืองท่องเที่ยวชมวานริมมหาสมุทรแอตแลนติกก็บอกว่าสัตวแพทย์นี่กำลังสงสัยว่าอาจจะเกิดการระบาดของโรครุนแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มักจะพบอยู่บนผิวหนังของวานเบื้องต้นมีแนวโน้มนะคะว่าเป็นสาเหตุตามธรรมชาติแต่ก็ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยผลการศึกษาเบื้องต้นนะคะก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียทางทะเลทั่วไปโดยเมืองโปโตมาดริดนะคะแล้วก็คาบสมุทรบาลเดสอยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของวานไร้ใต้ปีนี้จากการนับจำนวนวานในพื้นที่อยู่ที่ 1,375 ตัวรวมลูกวานเกือบ400ตัวแต่ว่ายังก็ตามนะคะการตายของลูกวานที่เกิดขึ้นในปีนี้บอกว่ายังไม่ถือเป็นภัยคุกคามต่อประชากรวานในพื้นที่ในระยะกลางเนื่องจากว่าวานไร้ใต้นะคะมีอายุไขเฉลี่ยยาวนานจนถึงประมาณ60ปีค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: One, two, three, go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในRemaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับ Master ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั่นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อน
5: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: โหนี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
7: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
6: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
7: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอะ
6: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
7: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank you นะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

คอนเน็กสู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุที่น่าทองชื่นหลังจากที่อีลอนมัสก์คาดการว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 ล้านตัวภายใน10ปีก็มีรายงานนะคะว่าหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ของจีนปรับตัวขึ้นค่ะซึ่งบริษัทจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหุ่นยนต์รายสำคัญของโลกนะคะโดยUnitree แล้วก็ Ubitech Robotics เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เชิงพาณิชย์ที่มีความก้าวหน้าสูงที่สุดในตลาดโดยอีลอนมัสก์นะคะก็มองว่าผู้คนเนี่ยจะมีหุ่นยนต์ส่วนตัวไว้ทำงานบ้านแล้วก็งานในครัวเรือนหลากหลายประเภทมากขึ้นขณะที่คนเพียงคนเดียวอาจจะสามารถควบคุมหุ่นยนต์หรือเอเจนต์ดิจิตอลได้หลายร้อยตัวหรือแม้แต่หลายพันตัวค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: อายุเพิ่มขึ้นไม่ว่านะแต่รอบเอวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่โอเลยนะหมอเพื่อนข้าวเนี่ยแค่มองก็อ้วนแล้วเดี๋ยวจะกินให้น้อยน้อยที่สุดเลยคาร์ดิโอให้หนักเลยดีไหมอ
0: ย่าเพิ่งอดค่ะพี่ด้าพอเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเริ่มเปลี่ยนแปลงร่วมกับมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงตามวัยไขมันอาจสะสมบริเวณหน้าท้องได้ง่ายขึ้นค่ะทางที่ดีควรทำคาร์ดิโอคู่กับเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันอย่ากินน้อยเกินไปนะคะเพราะอาจเสียกล้ามเนื้อได้เน้นไปที่โปรตีนผักลดหวานลดอาหารทอดนอนให้เพียงพอทำต่อเนื่องแบบนี้จะช่วยควบคุมรอบเอวที่เห็นผลระยะยาวกว่าค่ะ

Chefmade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป AirTime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

แวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับดิฉันสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งก็รวมถึงดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกนะคะหลังจากกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้สนามบินและก็บริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดขึ้นถ้ามาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านนะคะก็ได้ขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้สนามบินของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ค่ะยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
3: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซม
2: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
3: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้นอนหลับลึกเลือกโรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus
6: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News นะคะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีรายงานนะคะว่าการส่งออกอาหารของอังกฤษลดลง 12% แต่ระดับต่ำสุดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐค่ะส่วนการนำเข้านะคะทางสหพันธ์อาหารและเครื่องดื่มก็บอกว่ายังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อปีก่อนก็ส่งผลให้อังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มพึ่งพาอาหารจากต่างประเทศมากขึ้นโดยทางสหพันธ์เตือนนะคะว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอังกฤษกำลังถดถอยค่ะอังกฤษขาดดุลการค้าอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 2.11 หมื่นล้านปอนด์นะคะเรียกได้ว่าแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า25ปีซึ่งทางสหพันธ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเนี่ยเร่งกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารด้วยการลดขั้นตอนด้านกฎระเบียบแล้วก็ทำให้มาตรการยกเว้นภาษีเกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตอาหารในประเทศมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: Green News โดย The Goodie The Goodie หม่ำแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me วิตามินสนิทหมอนโปรติว่าแมกนีเซียมบลิสไกซิเนส plus ตัวเลือกฟอร์มที่ดีที่สุดมีจำหน่ายแล้ววันนี
7: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
8: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: แอนซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต่
8: อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เบเทอร์จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
8: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
9: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: inspiration จากกบทรงศิษย
12: ์พี่กบคิดว่าพี่กบเก่งระดับไหน
13: เป็นเป็ดบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แต่ถามว่าบินสูงไหมก็บินไม่สูงเราคิดว่าเราทำได้หลายอย่างมากกว่าแต่ข้อสำคัญคือคำว่าวินัยรวมไปถึงบุคลิกภาพความสัมพันธ์ personality ที่เฮ้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำงานแล้วมันสบายใจหลายๆคนถามว่าทำไมมีงานตลอดเลยวะถ้าคนทำงานคิดโปรเจกต์อะไรก็หนักเฮ้ยทำยังไงก็ได้ให้เขาแป๊บนึงเขาเห็นหน้าเราเฮ้ยนั่นแหละทำให้ได้อย่างนั้น
14: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350e Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร์

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ข่าวว่ากันว่าของที่ใช่มักจะรอเนื้อคู่ที่ใช่เราก็อาจจะดวงสมพงกันอยู่ก็ได้นะมาเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่งานบ้านและสวนแฟนลิฟวิ่งเฟสติวัลพื้นที่ของคนรักบ้านที่แท้จริงทั้งเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ของแต่งสวนอาหารคาเฟ่และเบเกอรี่เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้าง23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานีถ้าใจเราตรงกันจองบูธเลย0901978310

0: Activa
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
0: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
2: ใส่ใจตัวเอง

0: บ่ายแต่กลับไม่มีเพลงไหนอธิบายความสัมพันธ์ของเราได้เลยเราคุยทุกวันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คลับ Friday สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะศาสตราจารย์ไมเคิลกรีนสโตผู้ร่วมก่อตั้ง Climate Impact Lab และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐเขาเปิดรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญปีนี้อาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตสูงถึง 451,000 รายทั่วโลกนะคะคือครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่ว่าอย่างก็ตามนะคะจำนวนคนที่เสียชีวิตจากความร้อนจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปีหน้านอกจากนี้นะคะปริมาณอาหารจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติก็เตือนว่าประชาชนประมาณ50ล้านคนอาจจะเผชิญภาวะอดอยากขั้นรุนแรงและทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
10: ป์ All well, all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
11: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
12: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
13: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
14: ์ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
15: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
16: คชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
17: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
18: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
19: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
20: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวนะคะก็บอกว่าลาวเนี่ยตรวจพบการระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงรวมถึงหลวงพระบางและก็เวียงจันทน์ด้วยนะคะก็ส่งผลให้มีสุกรตายประมาณ 10,000 ตัวและก็ถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ$2,500,000ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันแล้วก็จำกัดการแพร่ระบาดด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าคุณผู้ฟังยังคงแวะติดตาม Green News กันต่อกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
19: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
21: Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Allwell
22: Green Wave เพลงที่ดีกับความรู้สึกดี
23: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave